0: เขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
1: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
2: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
4: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
4: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
2: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
5: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปันมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอลาของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
5: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
2: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันท์สุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร 6-3 แรกคว้าแชมป์ไปครองและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกลางระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม Cโรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1ประตูต่อ0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2ประตูต่อ2เป็นการเป็นทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย 0-2 สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกฤตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกฤตตาจะพบกับมานิอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักปิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักปิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักปิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22ปิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีครั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
12: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่ม

0: ติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคน

0: Station R。
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
2: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกรดทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ขอบใจมากโอ้ยแสบ
2: ครับ
1: ที่แกยังเห็นฉันอยู่ในความสนใจไม่เหมือนอย่างไอ้ซ่าขุนไม่ขึ้นน้ำข้าวกินเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้จักนั่นดีครับสำร้ายยังกัดฉันซะอีก
2: ใจเย็นๆครับคุณเด่นเรื่องนี้ไอ้ซ่าจะต้องได้รับบทเรียนฮะ
1: แล้วพวกเขาไม่คอมเมนต์แก
2: เดี๋ยวนี้นะผมเป็นส่วนเกินไปซะแล้วถ้าจะหาคนสนใจกับผมไม่ได้เลยทั้งที่ผมนี่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าคนงานรองจากไอ้ซ่ามีแต่พวกเราเท่านั้นที่พูดคุยด้วยผมต้องข่มใจอยู่ด้วยความระมัดระวังก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวครับ
1: แล้วดังชนทิชากับดังชลนีไม่เล่นงานแก
2: ผมไม่ทราบว่าเขาคิดยังไงในระยะอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สนใจกับผมเลยมีก็แต่ไอ้ซ่าวางตัวเป็นนายเหนือหัวยิ่งกว่าเมื่อก่อนนี้สั่งโน่นสั่งนี่ฉันก็ได้แต่รับฟังแล้วก็ทำตามคำสั่งมันมั่งไม่คัดค้านไม่ออกความเห็นกลัวเรื่องมันจะบานปลายครับ
1: ดีเมื่อเป็นทีของมันก็อดทนไปก่อนเถอะเว้ย
2: ฮะ
1: บอกไอ้เปรี้ยวกับไอ้เค็มด้วยเรื่องนี้ฉันต้องจัดการแก้ไขให้เร็วที่สุดฉันเคยสนับสนุนทุ่มเทให้โดยตลอดแต่ผลที่ได้รับคือความเจ็บช้ำโกรธแค้นแล้วไอ้โอ้ยมันมีอะไรคนพเนจรตัวเปล่าๆแต่กลับเป็นคนที่มีคุณค่าเมื่อเขาเห็นว่าเศษแก้วเศษกระจกเป็นเพชรก็ให้เขาเก็บมันไปประดับหัวแหวนเถอะและในวันนี้เขาจะได้รู้ว่าฉันกับมันใครคือเพชรแท้ใครคือเพชรเทียมกันเว้ย

0: หลังจากที่ไอ้อ้อยมีเรื่องกับคุณเด่นแล้วมันก็หายหน้าไปจากไร่เพิ่งกลับมาก่อนที่ผมจะออกมานี่เองฮะ
1: มันหายหน้าไปไหนของมัน
0: ผมก็ไม่ทราบพอมาถึงก็ได้รับการเอาอกเอาใจพะเนาพะนอเป็นอย่างดีเลยคุณชนทิชาเนี่ยถึงกับมือถือจับมือถือแขนแล้วก็รากกันไปขึ้นบนเรือนุ่น
1: ถ้าอย่างกันนังชนคงเสร็จไอ้อ้อยไปแล้วแล้วคงคิดขมือบนางแม่อีกคนนะมั้ง
0: ผมเข้าใกล้เรือนไม่ได้เลยฮะเพราะไอ้ซ่าเนี่ยมันแค่มงดมากเหลือเกินมีคนไม่กี่คนเข้าออกได้โดยสะดวกนอกจากนั้นใครจะเข้าไปก็ต้องได้รับอนุญาตซะก่อน
1: ถึงขนาดนั้นเชียว
0: ครับ
1: แล้วยังไง
0: แต่ว่ามีแขกพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงฮะ
1: ใครวะคือแขกพิเศษ
0: เป็นหมอครับชื่อหมอเทพชัยก็หมอที่มารักษาการไข้ให้คุณนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นแขกพิเศษประจำบ้านมาทุกวันเลยทีเดียว
1: หมอเทพชัยเทพชัยเอชื่อนี้เคยได้ยินหรือเปล่าแต่ค่อนข้างจะคุ้นหูอยู่เหมือนกัน
0: มีความสำคัญเหรอฮะ
1: มันนึกไม่ออกอ่ะแกว่าต่อไปสิแล้วยังไง
0: วันนี้ก็จัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตฮะ
1: จัดเลี้ยง
0: ครับมหาลานกว้างติดกับบ้านนั่นแหละครับคือสถานที่เลี้ยงมีเวทีมีวงดนตรีแล้วก็ประดับธงทิวแสงสีให้พรึบพรับไปหมดตั้งโต๊ะตั้ง10กว่าโต๊ะสั่งอาหารจีนจากพัตคารที่เมืองชนมาครับ
1: บ้าคนจนเหรอวะเนี่ยเลี้ยงกันตั้ง10โต๊ะ
0: ครับมี3-4โต๊ะเตรียมเป็นโต๊ะพิเศษสำหรับแขกรับเชิญแล้วนอกนั้นก็เป็นของพวกชาวไร่ทั้งหมดนะฮะ
1: เวลาใช้นี่บอกไม่มีเงินแต่เวลาจะเลี้ยงกันกลับมีเงิน
0: นี่แหละครับ
1: โลกนี้มันแปลกอย่างนี้เอง
0: ผมก็ว่าแปลก
1: ไม่ผิดกับพวกนักเลงมาเว้ยเวลาลูกเมียขอเงินบอกไม่มีเวลาถึงบ่อนกลับควักจ่ายยังไม่อั้นมันน่าแค้นเลยวะฮะ
0: โอ้อย่าไปสนใจดีกว่าครับคุณเด่นถึงยังไงวันนี้ก็ครบกำหนดที่มันผัดหนี้ไม่ใช่เลยครับ
1: เออแต่ว่า
0: อะไรฮะ
1: เขาเรียกงานอะไรของเขาง
0: านวันเกิดนะ
1: วันเกิดใคร
0: อ้าวก็วันเกิดของคุณแม่นะสิครับ
1: วันเกิดชนนี
0: ฮะ
1: เอ๊ะใช่วันเกิดชนนีเนี่ยหรอวายแซ่บ
0: อ้าวทำไมครับ
1: แปลกเว้ย
0: เอ๊ะ
1: ทำไมคนเรามีวันเกิดหลายหนในรอบปี
0: เอ๊ะหมายความว่าไงครับคุณเด่น
1: ก็ตั้งแต่ฉันรู้จักชนนีมาฉันนึกไม่ออกว่าเกิดวันไหนแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เกิดวันนี้แน่นอนเว้ย

0: สับ
1: ครับครับ
0: งานนี้มีอะไรแปลกๆสิเล่าเว้ยฉันยืนยันได้ว่าไม่ใช่วันเกิดของแม่แน่นอนแต่วันไหนเนี่ยฉันนึกไม่ออกนะพักนี้มันเครียดซะจนประสาทเสื่อมไปหมด
1: เอ๊ก็นี่เมื่อคุณเด่นจำได้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดคุณแม่แต่ทำไมทางน้องเขาบอกว่าเป็นวันเกิดล่ะครับ
0: นั่นสิฉันกำลังงงอยู่วันเกิดของเขาฉันเคยให้ของขวัญมากับมือแต่มันไม่ใช่วันนี
1: ้เอ๊ะมันออกจะพี่ลึกพี่ลั่นนะครับเนี่ย
0: ใช่ฉันว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังงานเลี้ยงวันนี้ซะแล้วบนเวทีเขามีตัวหนังสือบ้างไหม
1: โอ้ไม่มีแล้วครับก็มีเสือลำแพนทาปูนขาวออกสีชมพูนิดๆนะฮะแล้วก็ใช้ทางมะพร้าวทำเป็นซุ้มประตูประดับติดดอกไม้พลาสติกแล้วก็ติดไฟลาวกับพริบนิดหน่อยฮะ
0: มันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนเว้ย
1: เบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ้มันอะไรของเขานะ
0: ฉันเองก็อยากรู้ไอ้แสบ
1: แล้วคุณไม่ไปที่ไร่เหรอฮะ
0: อ๋อไปแน่นอนเพราะฉันจะไปทวงหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าไม่ได้ล่ะครับ
0: ก็สวยนะสิไอ้แสบทำกับฉันเจ็บแสบยังไงฉันไม่ลืมฉันจัดการเรื่องนี้แน่จะฉีกหน้าซะให้อายคนจัดงานเลี้ยงจัดได้จะใช้นี่ไม่มีเงินใช้แล้วไว้ทำไมต่อหน้าแขกเรือก็เอาให้อายหมาไปเลยนะ
1: ถ้างั้นเตรียมตัวไปพร้อมกันเลยสิครับนี่มันก็จะหกโมงอยู่แล้วฮะ
0: เอาสิอ่ะเฮ้ยอีกสักคนละกองไว้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไป
1: ครับเชิญครับนะครับ

0: ไงครับผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกลูกจ้างทำไร่ทั้งนั้นมีแขกภายนอกอยู่กลุ่มเดียวนะฮะ
1: ฉันเห็นคนคุ้นๆหน้าอยู่คนน
0: ึ
1: ง
0: เอ๊ะใครครับ
1: คนที่ตัวกลมๆป๊อปๆท่าทางเป็นผู้ใหญ่เสื้อพระราชทานลายมัดมีเป็นทนายความชื่อประดิษฐ
0: ์ไม่รู้จักกับคุณแม่เหรอครับ
1: ก็เป็นเพื่อนพ่อของคุณแม่เมื่อตอนขายบ้านทรัพย์สินในกรุงเทพก็เขานี่แหละที่เป็นคนจัดการชำระหนี้ให
0: ้อ๋อน่ากลัวเขาจะมาจัดการเรื่องหนี้สินของคุณหรือเปล่า
1: อาจจะเป็นได้
0: จะเบี้ยคุณเด่นซะละมั้ง
1: ทำแบบนั้นก็สวยนะสิโว้ยกรณีจะได้มุทรณีหนีหน้าผู้คนก็คืนนี้ละโว้ย
0: โอ้นนนนนนน
1: ฮะ
0: ไอโอ้ยครับนนเดินอยู่ใกล้ๆคุณชนฮะ
1: เข้มแค่แกเกรย์เขาจับตาดูแถวนี้ถ่ายโอ้ยไอจันหรือว่าไอซ่าทำท่าจะไปที่กระท่อมของมันคอยส่งสัญญาณให้เปรียว
2: ครับครับครับ
1: แล้วก็เอ็งไปคอยดูต้นทางให้ฉันแถวกระท่อมของมันด้วย
2: ครับ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เฮ้ยไม่เห็นมันมีสมบัติอะไรมีเสื้อผ้าคนละไม่กี่ชุดนอกนั้นก็ของกระจุกกระจิกบนแคร่ก็มีแต่เสื่อนอนไอ้ชุดข้างล่างนั่นมันก็คงจะของไอ้บักจันมันนะฮะ
1: บนแคร่ที่มันนอนก็มีแต่พวกยาเป็นส่วนใหญ
0: ่นั่นเนี่ย
1: มีเป้เก่าๆอยู่ลูกเดียว
0: เอ๊ข้างในมันมีอะไรไหมครับ
1: ก็ฉันคลำๆดูแล้วก็ไม่มีอะไรเออแต่เปิดดูหน่อยก็ดีเว้ยเปิดดูดิขอกระจุกกระจิกเว้ยข้างล่างเป็นหนังสือพิมพ์เก่าๆพับรองก้นอยู่เออดีกะ
0: ฮะอ๋อนอกจากไม่มีสมบัติอะไรแล้วหลักฐานเกี่ยวกับตัวมันก็ไม่มีนี
1: ่เออเฮ้ย
0: ฮะเอาเผาซะอีกครั้งดีไหมฮะเอ๊ะอะไรฮะ
1: มันปากกาขีดล้อมกรอบอะไรของมันประกาศเนื่องจากนายธุดงค์พงศ์สุริยาหรือนายโอ้ยได้ทำการยักยอกทรัพย์ของบริษัทพลอยเพชรสยามเขาสมิงจังหวัดตราดไปบัดนี้คำพิพากษาของเราตัดสินให้จำคุกนายธุดงค์หรือนายโอ้ยตามความผิดที่เกิดขึ้นขอเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าบุคคลผู้นี้มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทและข้าพเจ้าอีกต่อไปนายทุพันธ์พงสุริยาผู้อำนวยการบริษัทพลอยเพชรสยาม
0: เอ๊ไอโอ้ยไอโอ้ยชื่อทุดดงพงสุริยาเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วแท้ที่จริงไอ้โอ้ยมันชื่อทุดงพงสุริยา
0: แล้วนายทุพันพงสุริยาผู้อำนวยการบริษัทพลอยเพชรสยามเป็นอะไรกับไอ้โอ้ยฮะนี
1: ่นามสกุลเดียวกัน
0: นั่นสิฮะ
1: ชื่อก็คล้ายคลึงกันถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ต้องเป็นพ่อของมันแต่ไอ้นั่นไม่สำคัญหรอกเว้ยข้อสำคัญก็คือไอ้โอ้ยเป็นคนขี้คุกพระยักยอกทรัพย์สินบริษัทจนติดคุกอะ
0: วิเศษวิเศษจริง
1: ๆหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มัน4ปีมาแล้ว
0: เมื่อได้หลักฐานอย่างนี้แล้วคุณจะทำยังไงฮะ
1: ขั้นแรกถ้าแม่ยอมเชื่อฟังข้าและยอมแต่งงานต่อข้าเรื่องที่แล้วมาก็เป็นอันเลิกลากันไปถ้าไม่ตกลงนอกจากจะต้องใช้หนี้ให้ข้าแล้วไอ้โอ้ยก็จะต้องโดนฉีกหน้าอีกคนจะได้รู้กันสักทีว่าวีรบุรุษของพวกมันที่แท้ก็ไอ้หน้าขี้ขโมยไอ้ขี้คุกเอาเป็นกลางงานเลี้ยงดูสิว่าทุกคนจะตีหน้ากันยังไง
0: แสบสันบันเทิงแน่มึงเอ้ย
1: เพียงเท่านี้ก็เป็นที่พอใจที่สามารถกำจัดไอ้โอ้ยพ้นไปจากวิถีทางไปโดยเฉียบขาดมันจะไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีกต่อไปเว้ย
0: ฝันซะทั้งเป็นให้จมธรณีไปเลย
1: แน่นอนไอ้สาบมันจะอยู่อย่างคนอัปยศอดสูถูกสายตาผู้คนมองดูอย่างจงเกลียดจงชังและก็เหยียบย่ำถ้ามันอยู่ต่อไปได้ก็ให้มันรู้ไปสิวะ
0: ผมอยากรู้ฮะแล้วคุณชนกับคุณแม่นี่จะมองหน้าใครได้ นั่นนี
1: ่แน่นอนเว้ยทั้งน้าสาวทั้งหลานสาวจะสุดแสนอับอายขับแค้นจนมองหน้ามนุษย์ไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: แล้วจะพากันเทิดทูนบูชามันต่อไปอีก

0: ฉีกแต่กากมันออกมาซะเลย
1: อ๋อใช่ครับใช่ๆๆๆเฮ้ย
0: ไปวะแซะแล้วเองเตรียมตัวรับรางวัลจากข้าได้เลย
1: แหมพิเศษอันนี้เรื่องคอยฟังมานานแล้ว
0: เองได้แน่นอนเว้ย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X
10: Plusไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
19: Mass FM

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
4: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
1: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
1: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: พบกันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติแม้จะมีฝนตกแต่สภาพอากาศอุณหภูมิโดยทั่วไปหลายคนสัมผัสถึงความรู้สึกร้อนอบอ้าวอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ขยับเข้าใกล้ซูเปอร์เอลนีโญจากการคาดการณ์ที่บอกว่าซูเปอร์เอลนีโญจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกว่าเนื่องจากตอนนี้เอลนีโญเร่งความแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเข้ามาตั้งแต่เดือนกันยายนและจะไปพีคในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมจากนั้นเอลนีโญก็จะลดความรุนแรงฉะนั้นซูเปอร์เอลนีโญมาเร็วส่วนเอลนีโญจะจบนานกว่าที่คาดการค่ะดังนั้นวันนี้เราทราบการข้างหน้าเตรียมพร้อมนะคะที่จะรับสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งโดยเฉพาะการใช้น้ำยังคงจำเป็นนะคะที่เราจะต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อจะได้มีน้ำใช้ไปจนถึงต้นปี70สิ้นสุดปรากฏการณ์เอลนีโญยังมีข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมธรรมร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: คุณบรรทุนล่ำซำแห่งธนาคารกสิกรไทยขณะท้องทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐยังมีธงชาติเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความรักชาติแล้วทำไมห้องของนายแบงค์จะมีธงไตรรงค์ที่บ่งบอกถึงความรักชาติบ้างไม่ได
5: ้วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
6: ีโชคพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
8: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
7: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
9: พร้อมกับเมืองมีโชค
7: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
8: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
9: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
7: ์มีโชคพลาซ่าม
9: ีโชคพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
8: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
8: 240-777
7: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิ่มซำสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
7: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
10: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
7: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
10: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: ปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
10: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
11: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
11: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
11: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
11: ขนมฮันนี่สู
6: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
11: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
11: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568

0: ิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อเราพบกับผู้อื่นเป็นครั้งแรกสัญชาตญาณของเรามักจะบอกให้เราคาดเดาพวกเขาไปต่างๆนานาเพื่อที่จะได้สร้างความรู้สึกชื่นชมแบบฉับพลันในความสามารถและความรับผิดชอบของคนเหล่านั้นแต่ก็น่าเสียดายนะคะว่าเรามักจะยึดติดกับข้อสรุปที่ไม่มีความชัดเจนและเกิดขึ้นอย่างเร่งรีบเช่นนี้โดยที่ไม่ได้ทบทวนให้ดีซะก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะมองข้ามความสามารถพิเศษที่เราด่วนตัดสินเขาด้วยข้อมูลเพียงผิวเผินก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งนักวิจัยพบว่าเมื่อเราประเมินความสามารถของผู้อื่นอย่างรวดเร็วเรามีแนวโน้มที่จะประเมินความสามารถของพวกเขาเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นลักษณะนิสัยเช่นนี้อาจจะลดผลิตภาพหรือว่าประสิทธิภาพลงนะคะและทำให้อัตราการลาออกงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้ค่ะซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือต้องมีความเต็มใจที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานซึ่งสามารถทำได้โดยการสังเกตว่าพวกเขามีความสามารถอะไรและช่วยผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จในทิศทางที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะ

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เซียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
0: มีรุ่นอะไรบ้าง
2: ฮอนด้าเวฟ140เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จิออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ทมือล้อแม็กและฮอนด้าสกูปี้ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือก

0: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถ่วมคุ้มค่ะ
2: And Education Beyond Tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
2: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ณผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล่าถึงเมื่อครั้งทรงเริ่มโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2534ความตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างข้อสำคัญรับสั่งว่าต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราษฎรให้เขามีความสนิทสนมที่ราษฎรจะออกปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้และพระองค์ท่านก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างทำให้ข้าพเจ้ารู้จักการทำตนใกล้ชิดกับราษฎรเช่นเวลามีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรไม่โปรดทรงยืนทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค้ำผู้เฒ่าผู้แก่จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมาแม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตามคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทุกหนแห่งด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่แห่งใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปถึงทรงเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะตระหนักรู้ถึงความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎรเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาแท้จริงทรงเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตตลอดจนวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

0: ปรัชญาการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำตามและยึดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานสำคัญ5ประการคือทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานของประเทศอันได้แก่ชนบทและเกษตรกรซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศทรงเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคนเป็นศูนย์กลางทรงให้ความสำคัญกับโอกาสของราษฎรที่จะได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทรงมั่นพระทัยว่าราษฎรนั้นมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ให้โอกาสพวกเขาได้แสดงออกทรงเน้นการพัฒนาด้านจิตใจของคนในชาติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและทรงให้ความสำคัญกับการทรงงานพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานพัฒนาหลักของรัฐบาล
1: FM
2: Mass FM
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกอาชีพใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
5: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
5: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
5: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632

0: ณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม
1: ความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยเติมเต็มสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าร้านค้าร้านอาหารเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
2: มาร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่เพียงสละเวลาไม่กี่นาทีนะคะเลือด1ถุงของคุณอาจจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเพราะการให้โลหิตคือการให้ชีวิตค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในวันแม่แห่งชาตินะคะพุธที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงหน้าชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติเปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันสู่สังคม1คนให้หลายคนรับให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตนะคะ12สิงหาคมนี้ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่ที่ชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
2: Mass FM Your happiness Our happiness

0: จากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: Mass FM ขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจสิ

0: 69ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร พร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหร
8: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดี

0: ต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening. 92.

ค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวในเช้าของวันอังคารนะคะต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อังคาร11สิงหาคม2569มันจะใช้สิงหากันมาจะครึ่งเดือนแล้วยังไม่ค่อยคุ้นกับเดือนนี้เลยนะคะเช้านี้อากาศค่อนข้างโอเคตรงที่ไม่มีฝนค่ะเมื่อคืนก็ตกมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ได้ตกเยอะมากมายเท่าไหร่ค่ะแต่มีความรู้สึกว่าน้ำปิ่งก็ขึ้นอาจจะเนื่องจากว่าทางด้านที่เหนือของเราอ่ะน้ำกำลังไหลมานั่นเองเดี๋ยวสักพักน่าจะประมาณบ่ายๆก็คงจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าด้านบนด้านที่เหนือฝนไม่ตกเพิ่มแล้วคุณผู้ฟังก็อากาศเปลี่ยนแปลงฝนก็ยังเยอะอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยเริ่มต้นเช้านี้กับวันทำงานนะคะทำงานอีก1วันพรุ่งนี้จะได้พักกัน1วันแล้วก็หลังจากได้พักกลางสัปดาห์ก็มาลุยงานกันต่อก่อนที่จะหมดวีคนี้กันนะคะ Acapella 7เพลงนี้กับทั้งที่รู้ค่ะและงานเก่าของ Playground กับมุมความสุขดีๆที่เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีมุมของตัวเองมุมใครก็มุมมันกันละกันนะคะการดำเนินการกับ18นาทีแวะมาดูอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับอังคาร11สิงหาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและส่วนเชียงใหม่บ้านเราวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24.2 องศาและสูงสุดที่ 33.1 องศาค่ะบนยอดดอยกันบ้างขึ้นดอยไปเที่ยวรับลมเย็นๆแต่ว่าต้องรับฝนด้วยนะเพราะว่าด้านบนดอยก็มีฝนเช่นเดียวกันค่ะอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 12.5 องศาเซลเซียสกิ่วแม่ปาน14องศาเซลเซียสนะคะพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ14องศาเซลเซียสอุณหภูมิเท่ากันกับกิ่วแม่ปานเลยแล้วก็สถานีกสิหลวงอังคางอยู่ที่ 19.2 องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้าๆของเชียงใหม่บ้านเรานะคะก็เริ่มกันต่อกับการทำงานในช่วงของเช้าๆแบบนี้และสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าตอนนี้คนป่วยเยอะมากๆเลยทีเดียวนอกเหนือจากการระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตกันด้วยอย่าประมาทไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ทั้งเรื่องของการงานการเงินเพราะทุกอย่างสามารถช็อตได้เสมอๆนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันในเช้านี้และครึ่งแรกมีเพลงไทยเพราะๆมาฝากกันด้วยนะคะแซมอภิวัฒน์และปามี่เพลงนี้บ้างเหมือนได้ทานเรื่องหนึ่งเลยนะคะเราอาจจะคิดถึงการ

ป็นเรื่องจริงที่อยู่ในความทรงจำนะคะซึ่งบางอย่างเราก็ต้องรับให้ได้ไม่มีอะไรที่ยังอยู่เหมือนเดิมจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเท่านั้นนะคะเรื่องจริงค่ะจากซินโกล่าจากเพลงประกอบคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์แต่นี่คือเช้าวันอังคารแล้วนะคะ9นาฬิกากับ29นาทีค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ชุดนี้ผ่านร้านค้าหรือจะไปใช้บริการที่ไหนในวันหยุดคุณโอฟังอย่าลืมเช็คกันด้วยนะเพราะว่าโปรโมชั่นของวันแม่ยังไงก็ต้องมาแน่นอนค่ะและการเที่ยวหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจก็จะมีบางที่ที่ก็ต้องเตรียมใจไว้เช่นเดียวกันว่าคนจะเยอะมหาศาลเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนก็อาจจะพาคุณแม่ไปเที่ยววัดวารามบ้านเรานี่แหละน่าจะเป็นอีกวันนึงที่คนเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณแม่ชอบเข้าวัดนะช้อปปิ้งต่างๆนานาก็ว่ากันไปในห้างนี่คนเยอะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังก็เผื่อเวลาเด่นๆกันละกันนะคะและสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคุณแม่โปรวันแม่เราก็มีค่ะคุณแม่จะได้เดินทางไปไหนสะดวกสบายมากขึ้นหรือว่าจะพาคุณแม่ไปไหนก็ง่ายดาย Toyota เชียงใหม่พร้อมส่งต่อความสุขกับโปรวันแม่พาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจค่ะกับ New Yaris Active HEV เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มจากเราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,278 บาทต่อเดือนก็ได้นะคะคันนี้ก็สวยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ดูโดนใจคุณแม่พาคุณแม่ไปเลือกไปเทสไดได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นคันใหญ่นั่งสบายยิ่งขึ้นนะคะกับ Toyota Fortuner สัมผัสความคุ้มค่าที่ออกแบบมาเพื่อคุณผ่อนเริ่มต้นที่ 9,595 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะและดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมกับประกันภัยชั้น1เลือกได้และยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของเรากับ Toyota Fullฟิลดีลสุดคุ้มนะคะคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยและประกาศวันหยุดนะคะพรุ่งนี้ค่ะ Toyota เชียงใหม่เราหยุด1วันเนื่องในวันที่12สิงหาคมนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะหยุดพรุ่งนี้1วันกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ13สิงหาคมจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกวันนี้ยังเปิดอยู่นะไว้ไปเจอกับเราได้ทั้ง6สาขาเหมือนเดิมเลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์นัดหมายรับบริการได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะทัทยังเพลงนี้บ้างจากอัลบั้ม One Love นะคะชื่อเพลงก็คือได้โปรดค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ริติกเลิฟค่ะคุณผู้ฟังเลยน่าเลยวิสเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีเบรดนี้สเปียร์ด้วยกับ Every Time 9 นาฬิกา 46 นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์อยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของวันทำงานนะคะทำงานอีกแค่วันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพากันลาพาคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันไปนะคะซึ่งหลายคนก็กังวลเรื่องของคนเยอะอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็น long weekend เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่เที่ยวคือคนในเชียงใหม่บ้านเราก็วางแผนกันให้ดีรู้กันดีว่าในห้องในห้างเนี่ยคนเยอะแน่นอนนะคะเดือนนี้ค่ะสิงหาคมเป็นเดือนนึงที่อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะมากมายทีเดียวจริงๆแล้วเขามีการรวบรวมด้วยนะที่เป็นกระแสในโซเชียลแนวจิตวิทยาค่ะโดยเชื่อกันว่าหลายๆเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะคุณผู้ฟังต้นๆปีกันเลยทีเดียวมีทฤษฎีของเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการจากลาและการเริ่มต้นใหม่จบความสัมพันธ์แล้วก็รีเซ็ตตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเลิกกับคนรักหรือว่าการลาออกจากงานเพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ไปต่อและยังเป็นเดือนที่หลายๆคนเลือกที่จะเริ่มต้นมีรักครั้งใหม่ด้วยนะนี่คือทฤษฎีของมีนาคมมาถึงทฤษฎีของเดือนมิถุนายนเป็นเดือนของการทบทวนชีวิตค่ะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตกลางปีทั้งการรีเซ็ตชีวิตปรับทิศทางและก็ตั้งเป้าหมายใหม่รวมไปถึงการเริ่มสร้างนิสัยใหม่ๆสำหรับครึ่งปีหลังกันด้วยทฤษฎีสิงหาคมเดือนนี้แหละเป็นเดือนแห่งคนเก่าแล้วก็เป็นการหวนคืนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความทรงจำเก่าๆจะวนกลับมาและเป็นเดือนที่คนเก่าๆติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าคนเคยคุยหรือว่าแฟนเก่ารวมไปถึงการที่เราเองเนี่ยเกิดการทบทวนและมีความรู้สึกอยากจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตนี่คือทฤษฎีของเดือนสิงหาคมนะคะทฤษฎีตุลาคมเขาก็มีค่ะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงพร้อมเริ่มชีวิตใหม่เปรียบเหมือนช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ต้นไม้ต้องสลัดใบเก่าทิ้งเพื่อความอยู่รอดนะคะเป็นช่วงที่คนเราเนี่ยจะเริ่มตัดสิ่งที่ไม่คู่ควรและไม่จำเป็นออกไปก่อนสิ้นปีและก็วางแผนสำหรับชีวิตของเราในอนาคตนั่นเองค่ะและทฤษฎีเดือนธันวาคมก็คือเดือนแห่งการช้าลงแล้วก็อบกอดตัวเองเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักแล้วก็กลับมาพักผ่อนทั้งกายและใจทบทวนสิ่งที่ผ่านมาให้อภัยตัวเองในทุกเรื่องรวมไปถึงเป้าหมายที่ทำไม่สำเร็จเยียวยาใจเพื่อเริ่มต้นกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี่คือหลายๆทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเดือนไหนพี่เตือนก็มีความรู้สึกว่าทุกๆวันทุกๆเดือนก็คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเปลี่ยนแปลงแบบไหนจะดีจะร้ายก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละที่จะเลือกสิ่งที่ดีสุดเพื่อตัวเรานะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเลือกเพลงสนุกสนุกมาฝากกันบ้างแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหลับซะก่อนนะคะเงินจากกัสซาวเวอร์เพลงนี้กับพรดาค่ะ

มือช่างก็เยอะอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวและพิเศษสุดนะคะซื้อสินค้าครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลเบิ้นเฮาส์ทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกลเบิ้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางแล้วรวมเรื่องสาขาที่จังหวัดลำพูนก็แวะไปช็อปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังและแน่นอนว่าของขวัญวันแม่ที่ตรงใจโดนใจคุณแม่ก็ต้องเป็นอะเซสซอรี่ในห้องครัวหรือว่าจะทำห้องน้ำใหม่ให้กับคุณแม่แวะไปช็อปกันได้กับสินค้าราคาพิเศษ Happy Mom Happy Home ที่ Golden House นะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้ยินดีให้บริการทุกวันพรุ่งนี้วันแม่เราก็เปิดทำการปกติเหมือนเดิมค่ะส่งท้ายแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะอินานและ Daddy ในที่เพลงนี้กับ Modern Friends ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ DJ จุนเราเจอกันช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาล์มาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ117กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลล่าของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการบริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิว ครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อะ
14: ไปหาหมอเธออื
15: มไม่อะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

ลี่ยนไปทุกอย่างนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะวันเวลาผ่านล่วงเลยไปถึง30ปีด้วยกันนะครับที่ Friday จะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตให้ชาวเชียงใหม่ได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พวกเขาเคยมีคอนเสิร์ตเมื่อย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วที่เชียงใหม่นะผู้ฟังเลยนึกถึงเพลงของ Friday มานะครับก็เลยหยิบมาเปิดให้ฟังฮะชื่อเพลงว่าเปลี่ยนไปทุกอย่างนะครับคุณผู้ฟังฮะสวัสดีกันในวันอังคารนะครับวันที่11สิงหาคมนะฮะ2569นะครับหยิบเพลงที่คุณฟังน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้ววันนี้เนี่ยเขามีเพลสทัวร์ด้วยนะฮะกับงานคอนเสิร์ตของ Friday นะครับฉันมีความสุขเนอะนะฮะนี่ขอโปรโมทให้ Friday หน่อยกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะมีทัวร์ทางด้านของสถานีวิทยุ3แห่งด้วยกันนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันที่6กันยายนเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตที่หอประชุมมช.นะครับประตูเปิดประมาณ4โมงเย็นซึ่งก็จะมีช่วงการขายบัตรด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่จะอยากจะได้บัตรนะฮะก็เตรียมตัวนะฮะซื้อบัตรเพื่อไปชมคอนเสิร์ตแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะฮะ30ปีของ Friday ครับคุณผู้ฟังกลับมาครับในชั่วโมงนี้นะฮะเรายังคงส่งต่อกับเพลงเพราะนะครับที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังมาถึงเพลงใหม่ของ Fellow บ้างรักที่พอดีครับ

ว่าความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดนะฮะถ้าความรักที่ดีมันก็ทำให้เรารู้สึกดีนะครับแต่ถ้าเป็นความรักที่มีความสัมพันธ์มากกว่า2เนี่ยยังไงแล้วเนี่ยนะฮะความวุ่นวายความยุ่งเหยิงต่างๆมันก็เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกนะครับบางคนบอกว่าแฟนเก่าอ่ะมันก็เป็นเก่าไปแล้วแหละนะฮะแต่บางทีการกระทำและความรู้สึกมันยังคาอยู่นะสมองบอกให้พอแต่หัวใจยังรอให้กลับมาแบบเนี้ยนะฮะมันก็สุดแย่เหมือนกันนะคนที่อยู่ปัจจุบันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนฉันเข้าไปถึงนะจุดๆนั้นไม่ได้สักกะทีหนึ่งพยายามเป็นคนที่ใช่แต่ลืมไปว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามแน่อย่างนี้เป็นต้นนะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับมาเติมเต็มนะฮะกับความสบายใจนะฮะแล้วก็ความสบายตัวด้วยนะฮะกับฟลานิวนะครับใครที่มีอาการปวดครับไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักหรือทำกิจกรรมต่างๆฮะคุณผู้ฟังอาการเหล่านี้เราจัดการด้วยครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซิลเลตนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดนะฮะสำหรับฟลานิวนะครับผู้ฟังสามารถที่จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดแค่คุณใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆนะครับบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราเข้าใจนะฮะว่าสุขภาพที่ดีนั่นคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับมีฟลานิวติดบ้านหรือติดกระเป๋าไว้เสมอนะคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับส่งต่อความเจ็บกันต่อนะฮะมาที่ความเจ็บมันขึ้นกับเวลาครับโดยเฉพาะเวลาที่นับถอยหลังนาฬิกาทรายโบกี้แล้วนี่ครับ

มันเดินหน้าและไม่เคยถอยหลังนะครับเวลาในนาฬิกาทรายมันก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะฮะจากข้างบนลงข้างล่างถ้าเราไม่พลิกกลับมันก็คือไปแล้วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันไม่เคยรออะไรสักอย่างเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนเจอปัญหาครับเวลามันผ่านไปปุ๊บเนี่ยร่างกายคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะที่สำคัญก็คือแน่นอนครับเราอยากสวยอยากดูดีนะฮะเหมือนเดิมนี่แหละครับวันนี้เราจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ฮายูเชียงใหม่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะฮะหรือว่าศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเมื่อคุณสวมใส่แล้วเนี่ยมันจะดูเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะฮะแวะลองมาสวมได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเรามีบริการทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่นี่เลยวิกผมไฮยูเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับทางแฟนเพจที่ HiYuWix นะครับแล้วก็อย่าลืมกด follow page แล้วด้วยนะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์อยากรู้ว่าทำไมต้องชื่อว่ารินระดาต้องไปดูนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้กับ The Influencer นะฮะรินระดาครับกับผีสาวอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองความดุโหดแล้วก็แรงทะลุสัญญาณ 5G นะครับเมื่อพูดถึงรินระดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นนะฮะนี่คือเรื่องราวนะครับตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ของระฟ้าคอนโดมิเนียมเพื่อสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักครับก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมกับโอกาส49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ค้างคานะครับโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับคนหนึ่งที่ติดตามมาจากปรโลกที่จะคอยคุมกฎของเวลาและปอครับชายหนุ่มที่ขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่จะต่อสู้ให้กับลีลาดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมสร้างขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้นะครับ20สิงหาคมนี้กับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีนำแสดงโดยโยชิรินระดาก็แสดงเป็นรินระดานี่แหละครับกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตนะฮะกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่น้องนีน่านัชชานะครับแล้วก็นักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเลยทีเดียวติดตามชมกันให้ได้นะครับในสัปดาห์หน้า20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์นะครับและวันนี้ผมก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะให้คุณได้ฟังกันแล้วนะครับเป็นเสียงร้องของคุณซินซิงกูล่าครับมาแล้วสักทีนึงรอมาหลายวันแล้วว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนะฮะเพลงนี้ครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะรินระดาครับชื่อเพลงว่าเดี๋ยวนะผมชื่อยาวยาวนะครับวันนี้ก็จำไม่ได้ครับว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรชื่อเพลงว่าผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอจากซินซิงกูล่าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรินระดาครับ

โค้ชนะครับหรือว่าซ่อนไม่หาเจฟซัตเตอร์ครับขอบคุณกับ MG นะฮะวันนี้เราไปพบกับน้องใหม่ล่าสุดนะครับกับ MG Urban ที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยหลายคนไปนั่งแล้วทดลองขับแล้วชอบครับอยากได้กลับบ้านมานะฮะไปถอยดีกว่านะครับสำหรับ MG Urban รถที่ใครเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าชอบนะฮะดีไซน์นั้นมันน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายด้วยนะครับและที่สำคัญเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่กันด้วยนะฮะและห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายพร้อมกับระบบเป่าลมด้วยนะครับและยังมีความจุสามารถจุของได้เยอะฮะถึง480ลิตรด้วยและสำหรับการชาร์จครับชาร์จเต็มๆ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายที่คุณสบายใจหายห่วงได้เลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับไปดู MG Urban นะครับคันจริงๆตัวจริงๆที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยนะฮะตอนนี้ทุกโชว์รูมเรามีรถให้คุณได้ไปทดลองขับนะครับพร้อมกับรถส่งมอบให้กับด้วยนะฮะแวะไปเจอกันได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ

างทีมันก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเวทมนต์มีคาถาและมีมนตราที่สามารถเสกอะไรก็ได้ให้เป็นไปอย่างใจนะครับมาเสกให้คนมารักเราก็ได้เสกเงินเสกทองเสกความร่ำรวยเสกความสบายแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องตอมใจยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละครับคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะฮะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันแล้วนะครับให้คุณนั้นได้ใช้บริการแบบครบจบในแอปเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดูคิวตรวจก่อนที่จะไปพบแพทย์นะครับดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็บริการเกี่ยวข้องที่คุณสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ติดต่อโรงพยาบาลลานาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play นะครับพิมพ์คำว่าลานา Hospital แอปเดียวครับครบจบได้เลยนะฮะดาวน์โหลดพร้อมกับให้คุณนั้นใช้บริการสบายๆนะฮะให้คุณนั้นไม่ต้องพึ่งพาเอกสารนะฮะเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องพกเอกสารเป็นแบบกี่ใบก็ไม่รู้บางทีก็หาไม่เจอนะครับแอปพลิเคชันนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นนะฮะในส่วนการรักษานั่นเองนะครับและช่วยให้คุณนั้นเตรียมตัวเดินทางก่อนมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังฮะชั่วโมงหน้า3เพลงเศร้ารออยู่ Coming up next

0: Don't go anywhere
1: เดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับ3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อนะฮะตั้งแต่เพลงแรกเดียววันครับจากน้องปันสรณวัฒน์ครับและตามมาที่ Salty Salmon ถ้าเราบังเอิญได้พบกันและไปปิดท้ายที่อะตอมชนะกันกับทางของฝุ่นแป๊บเดียวครับหลังข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับ3เพลงนี้ครับ
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามการบริหารจัดน้ำในแม่น้ำปิงหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำติดต่อกันหลายวันพร้อมสั่งการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาวลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นต้นน้ำลำน้ำปิงมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่9สิงหาคมเป็นต้นมามีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำปิงส่งผลให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาวลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำปิงไหลผ่านสถานี P67 บ้านแม่แต่ตำบลแม่แฝกเก่าอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และเข้าสู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่โดยมวลน้ำจะมาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงพ้นน้ำทั้งหมด6บานเพื่อเร่งการระบายน้ำไปยังพื้นที่ด้านท้ายน้ำในอัตราการไหล 256.52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่

0: น้ำปิงยังอยู่ภาวะปกติพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้คุมดูแลประตูระบายน้ำฝายในแม่น้ำปิงทุกแห่งมีความพร้อมควบคุมระบบการยกบานระบายน้ำทุกประตูระบายเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโม เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
18: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
17: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
18: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
20: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ

อนนี้ทางของฝุ่นก็คงหายไปกับสายลมแล้วก็สายฝนที่โปรยปรายลงมาหนักหนาพอสมควรนะครับตอนนี้หลายที่หลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงดาวนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างถ้ำหลวงเชียงดาวตอนนี้เนี่ยปิดนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าฝนตกหนักทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะฮะทางเข้าโดยเฉพาะตรงบริเวณศาลาเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำโหสีแดงเถือกเลยจากปกติที่เราไปท่องเที่ยวเราจะเห็นน้ำสีเขียวมรกตเนาะนี่มันไม่ใช่ฮะจะเป็นสีแดงหมดเลยคุณผู้ฟังอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลดปริมาณเมื่อไหร่นะครับตอนนี้คุณจะต้องให้กำลังใจสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะฮะที่อยู่ทางตอนเหนือของเราด้วยกันละกันนะครับพรุ่งนี้12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังใครที่จะพาเด็กๆไปท่องเที่ยวนะฮะหรือจะไปที่ไหนนะครับพรุ่งนี้ทางด้านของพื้นที่อนุรักษ์ป่าทั่วประเทศนะฮะเปิดให้คนไทยเข้าฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะครับทั้งอุทยานแห่งชาติวนอุทยานนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับหรือจะเป็นสวนลูกชาตินะฮะพรุ่งนี้ฟรีค่าบริการเข้าพื้นที่แล้วก็ค่ายาพาหนะด้วยนะครับยังไงพรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวอย่างเช่นไปสวนพฤกษศาสตร์อย่างเงี้ยพรุ่งนี้วันแม่พาไปกันได้เลยนะครับเป็นการศึกษาธรรมชาติในช่วงของวันหยุดด้วยนะ

0: อย่าทำให้ฉันคิดนะครับจากรูม39ครับแล้วก็เพอร์พีชด้วยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับสองเพลงต่อเนื่องกันที่คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
0: สำหรับผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับช่วงนี้อาจจะนอนไม่พอนะครับหรือว่าทำงานหนักโหมเยอะมากเลยนะฮะทั้งวันครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคุณผู้ฟังให้อลินามิน X Plus วิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับตอบโจทย์กับการดูแลตัวเองนะครับคุณผู้ฟังอลินามิน X Plus ครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญมีเฟอร์ซันไทอามีนอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยในการดูดซึมได้เร็วและก็ง่ายขึ้นรวมไปถึงวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมไปถึงแคลเซียมแพนโททิเนตครับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยนะฮะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บหรือว่าช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรครับรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อก็ได้ทุกวันหาซื้ออลินามิน X Plus ได้เลยที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ที่มันทำร้ายหัวใจชื่อว่าวันหนึ่งการเวลามันจะคอยทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเลือนหายไปกับการเวลานะครับเพียงแต่ว่าใจของเราต้องปล่อยให้มันไปจริงๆนะฮะป๊อปปองกูนะครับนี่คือปล่อยครับแต่เรื่องของฝนฟ้าปล่อยไม่ได้นะครับโดยเฉพาะบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยให้บานปลายนะครับวันนี้ Global House ชวนคุณมาพบกับแคมเปญซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมแล้วก็งานอุดรอยร้าวสีทาบ้านแล้วก็เครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันที 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวครับแวะมากันได้ที่ Global House นะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

ได้โปรดนะครับจากแพรวคณิกุลนะฮะ10:50 นเวลาไปเร็วๆนะฮะเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับพูดถึงรถไฟฟ้า 100% แน่นอนครับคุณต้องนึกถึงรถไฟฟ้า BYD และถ้านึกถึง BYD ก็ต้องไปที่ BYD North Star เชียงใหม่นะครับทั้ง5สาขาพร้อมบริการแล้วก็ให้คุณได้ไปทดลองขับเจอ BYD ตัวจริงทุกรุ่นนะฮะพร้อมกับการรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่เหมือนกับงานมอเตอร์โชว์เลยทีเดียวไม่ต้องไปถึงมอเตอร์โชว์คุณผู้ฟังไปที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับรับแคมเปญพิเศษพร้อมกับกิจกรรมต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้ให้คุณอย่างเต็มที่เลยที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางนะฮะแล้วก็ที่สาขาคงสิงห์ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ053 278 555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับเอาล่ะเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายเลยกันละกันนะฮะพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะครับผมก็เลยเลือกเพลงนี้มา Hello Mama โทรไปถามคุณแม่ว่าวันนี้สบายดีไหมทานข้าวหรือยังที่บ้านเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัวนะครับส่งกำลังใจให้ทุกคนนะไปก่อนแล้วนะครับผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เจอกันวันหยุดวันแม่แห่งชาติสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติหนุนเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินอุดหนุนรถยนต์ที่ให้บริการสาธารณะเปลี่ยนผ่านจากรถใช้น้ำมันไปสู่รถใช้พลังงานไฟฟ้าโดยนอกจากการให้เงินอุดหนุนเพื่อให้รถสาธารณะเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแล้วยังจะสนับสนุนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน B20 หรือไบโอดีเซลอีกด้วยเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือน้ำมันแล้วยังจะมีส่วนช่วยดันราคาผลิตน้ำมันปาล์มของเกษตรกรด้วยโครงการสนับสนุนให้รถยนต์ที่ให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถบัสที่วิ่งระหว่างเมืองรถแท็กซี่และรถตู้สาธารณะให้เปลี่ยนเป็น EV เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ให้บริการคนเป็นจำนวนมากส่วนโครงการรถเก่าที่ใช้น้ำมันแลกเปลี่ยนเป็นรถ EV ยังไม่ได้พิจารณาสำหรับรถยนต์สาธารณะที่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดดังกล่าวจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องเอารถเก่าที่ใช้น้ำมันคันนั้นออกจากระบบโดยการถอดออกจากระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเพื่อไม่ให้รถเก่าดังกล่าวกลับมาหมุนเวียนระบบอีกแต่ต้องหารือเรื่องนี้กับกระทรวงคมนาคมส่วนรถเก่าที่เอาออกจากระบบแล้วกำลังหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำรถเก่าดังกล่าวไปแยกเป็นชิ้นส่วนต่อไปโดยให้ภาคเอกชนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นคนจัดการสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นแบ่งเงินออกเป็น2 ก้อนก้อนแรก200,000 ล้านบาทใช้สำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีก200,000 ล้านบาทจะใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านใช้น้ำมันไปสู่พลังงานสะอาดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ไปหาหมอมั้ยคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio.ชิงใหม่ Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
19: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำ
0: ทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
18: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725555

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเช่นเคยนะคะก็เป็นช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณที่เรามีเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณให้คุณได้ทานข้าวอร่อยๆยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ต้อนรับกันด้วยวงดนตรีอเมริกากับเพลงยอดนิยมของพวกเขา Today Todayแล้วก็ตามด้วยดอนแมคลีนเพลงยอดนิยมตลอดการของดอนแมคลีนนั่นก็คือเพลง American Pie นั่นเองนะคะซึ่งมาดอนน่าก็เอาไปทำได้ดีทีเดียวนะคะเลือกมาฝากคุณวันนี้วันที่ยังมีฟ้าครึ้มๆอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขานะคะทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มระมัดระวังฝนตกหนักสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็โปรดตรวจสอบสภาพพื้นที่สภาพอากาศให้ดีด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝน

0: ีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณผู้ฟังคะ Beautiful Sound กับเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้เป็นเพลงของผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งนะคะที่เกิดความรู้สึกดีๆประทับใจหลังจากที่ได้แต่งงานกับสามีไปแล้วแล้วก็เขียนเพลงในมุมมองของเธอเองกลายเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของดอน่าฟาโก้ค่ะเธอเขียนเพลงนี้ด้วยมุมมองของผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานเขียนในมุมมองของเธอตอนปี1972ค่ะกลายเป็นเพลงประจำตัวของเธอไปโดยนิตยสาร The Rolling Stone จัดอันดับ97ในการจัดเพลงคันทรียิ่งใหญ่ของปี1972ซึ่งกลายเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลในจำนวน200เพลงและเพลงนี้ก็ขึ้นอันดับ1ช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี1972ด้วยค่ะแล้วเธอก็ยังได้รางวัลแกรมมี่นักร้องหญิงคันทรียอดเยี่ยมของปีถัดมาปี1973ค่ะดอน่าฟาโก้กับการเป็นนักอนุรักษ์นิยมของคนอเมริกันซึ่งถือว่าเป็นคนอเมริกันเต็มตัว 100% ที่จะต้องมีอะไรพิเศษต่อบ้านเกิดเมืองนอนหลายอย่างนะคะดอน่าฟาโก้กับเพลงที่ชื่อ The Happiest Girl in the Whole USA นะคะขึ้นอันดับ1 Country ปี1972 Good Song

0: good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของ Toyota เชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมากคุณผู้ฟังคะ Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ขอเริ่มต้นที่ Crosby, Stills, Nash & Young กับเพลง See the Sky About to Rain เพลงที่2เป็นเพลงยอดนิยมยุคแรกของ Simon & Garfunkel นะคะเพลง El Condor Pasa ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงน่าฟังของ Bellamy Brothers มอบให้กับฮิปปี้ทุกคนที่ยังคงหลงเหลืออยู่แม้จะไม่มีคราบของฮิปปี้อยู่แล้วแต่คุณก็เป็นโอลฮิปปี้นะคะก็เป็นเพลงน่ารักน่าฟังทำให้คิดถึงความหลังในยุค 70s ได้ดีที่สุดเพลงหนึ่งทีเดียวค่ะโอลฮิปปี้โดย Bellamy Brothers ค่ะ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะทุกเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะกันทิตาประสิทธานุรักษ์จะอยู่กับคุณเลือกเพลง 70s ดีๆให้คุณได้ฟังกันค่ะช่วงเบรกทานมื้อเที่ยงของคุณวันนี้มีโคดปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวันแม่12สิงหาคม2569ชม4ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ฝนดาวตกสุริยุปราคาวันแม่12สิงหาคม2569เตรียมพบกับคืนแห่งปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าจับตาเมื่อท้องฟ้าจะมีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่12สิงหาคมไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่13สิงหาคมทั้งฝนดาวตกเพอร์ซีดสุริยุปราคาเต็มดวงจันทร์ดับและการเรียงตัวของดาวเคราะห์6ดวงถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูดาวโดยเฉพาะฝนดาวตกเพอร์ซีดที่ปีนี้เกิดขึ้นใกล้กับช่วงจันทร์ดับทำให้ท้องฟ้ามืดและมีโอกาสสังเกตดาวตกได้ง่ายขึ้นขณะที่อีกฟากหนึ่งของโลกจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสำคัญสุริยุปราคาเต็มดวง12สิงหาคม2569โดยแนวคลาสเต็มดวงจะพาดผ่านกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์รัสเซียตอนเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกสเปนและพื้นที่เล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปรตุเกสตามข้อมูลของ NASA ฝนดาวตกเพอร์ซีดในคืนวันที่12สิงหาคมต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าวันที่13สิงหาคม2569ฝนดาวตกเพอร์ซีดเป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่มีชื่อเสียงและสามารถเกิดดาวตกจำนวนมากโดยในสภาพท้องฟ้าที่เหมาะสมอาจมีโอกาสเห็นดาวตกได้สูงสุดประมาณ 50-100 ดวงต่อชั่วโมงจันทร์ดับเปิดทางให้ดูดาวตกชัดขึ้นคืนวันที่12สิงหาคมน่าสนใจเป็นพิเศษคือช่วงที่เกิดฝนดาวตกเพอร์ซีดจะอยู่ใกล้กับจันทร์ดับนิวมูนซึ่งหมายถึงช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกและด้านสว่างของดวงจันทร์หันออกจากโลกและดาวเคราะห์6ดวงเรียงตัวบนท้องฟ้ายามรุ่งเช้าก่อนรุ่งเช้าของวันที่12สิงหาคมยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าขบวนดาวเคราะห์หรือการเรียงตัวของดาวเคราะห์6ดวงดาวเคราะห์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวพุธดาวอังคารดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนซึ่งจะปรากฏอยู่ในบริเวณเดียวกันของท้องฟ้ายามก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแม้ประเทศไทยจะไม่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ยังสามารถติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจได้โดยเฉพาะฝนดาวตกเพอร์ซีดและท้องฟ้ายามรุ่งเช้าที่ดาวเคราะห์หลายดวงปรากฏอยู่ในบริเวณเดียวกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปี

0: แจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin X
2: PlusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio

วช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้มาพร้อม3เพลงไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ดูข่าวดูโน่นดูนี่เพลินๆกันไปเริ่มต้นบ่ายนี้ด้วย3เพลงเพราะเลยค่ะคุณผู้ฟัง Lady Gaga และ Bruno Mars เพลงนี้กับ Die With A Smile นะคะ Little Miss ค่ะ Jason Derulo กับ Secret Love Song และ Lisa กับ Dream นั่นเองนะคะก็เป็นบ่ายของวันอังคาร11สิงหาคม2569ก่อนถึงวันแม่พรุ่งนี้หลายคนก็เตรียมพักผ่อนเตรียมหยุดกัน1วันทั่วเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการหยุดในช่วงของกลางเดือนด้วยไม่ใช่กลางเดือนกลางวีคกลางสัปดาห์ก็คงจะหาที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันไปนะคะวันนี้ข่าวหนึ่งที่ทำให้หลายๆโรงเรียนก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามกรองข่าวดีๆแล้วก็ต้องดูแลเด็กนักเรียนให้ดีค่ะก็ตื่นตูมกันไปจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าตื่นตูมทุกคนก็กลัวเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆกันมาเพราะฉะนั้นในส่วนของเชียงใหม่นี่ฝากให้โรงเรียนเช็คให้ดีหลังจากที่มีข่าวเรื่องของเด็กที่มีการคุยกันในห้องไลน์กลุ่มของแต่ละห้องแต่ละโรงเรียนชื่อดังของเชียงใหม่เราว่าพรุ่งนี้มีนัดเจอนะ10โมงอะไรประมาณนี้ก็ข้อความค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เป็นภาระของทั้งคุณครูด้วยแล้วก็ทั้งตำรวจแม่ต้องวางกำลังกันอย่างเต็มที่ในการตรวจคนแล้วก็ในการต้องดูแลล่าสุดก็มีการแถลงข่าวออกมาแล้วนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์โรงเรียนขอชี้แจงว่าขณะนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งจริงแล้วถามว่ากลัวไหมถ้าเกิดใครมีลูกอยู่ก็คงจะต้องกลัวนั่นแหละเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่บางทีเขาก็ไม่มีการเปล่าประกาศก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะทำการใดๆเพราะฉะนั้นจริงๆบางสิ่งบางอย่างก็ต้องวิเคราะห์กันให้ดีแต่นี่แหละเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้องกวดขันจับกลุ่มกันกวดขันกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กๆกันด้วยกันละกันเพราะลำพังแค่คุณครูดูบางทีก็อาจจะไม่ทั่วถึงนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายในช่วงนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายค่ะฟังเพลงเพราะด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะแซมสมิธเพลงนี้บ้าง How Do You Sleep ค่ะ

ตรงกับ30นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับ3บัวกันด้วยเขาครัวทีไรทำอาหารให้อร่อยโดนใจคนทั้งบ้านแน่นอนค่ะซึ่งความสุขของคนที่ทำอาหารแล้วทานจนหมดจนเกลี้ยงเนี่ยก็คือความสุขอย่างนึงคือไม่ต้องเหลือทิ้งไว้เพราะว่าอร่อยแล้วก็ได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพกันด้วยจะทำเมนูไหนก็ได้หมดเลยทีเดียวแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีและใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชแท้แท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่ด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานทำเบเกอรี่ให้อร่อยต้อง3บัวเลยค่ะท่านที่สามารถที่จะท่านที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ในออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปได้เลยนะคะ3บัวทำได้หลากหลายเมนูจริงๆเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อร่อยยิ่งขึ้นเลือกกันได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนั่นเองค่ะ Hate Worry เพลงนี้กับ No One ค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา

0: The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
1: วเติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

ชลลี่พุทค่ะและเซเรน่าโกเมซเพลงนี้ We Don't Talk Anymore นะคะก่อนนั้นมีเจสตินบีเบอร์กับ Love Yourself ด้วยบ่ายโมงกับอีประมาณ46นาทีแล้วไวทีเดียวแป๊บๆก็จะบ่าย2กันนะคะเวลาก็รันไปเรื่อยๆไม่สามารถหยุดเวลาได้จริงๆนะคะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับไทยวัสดุกันด้วยไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกใหญ่16ล้านกันเลยทีเดียวและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สำหรับสมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2ไปเลยค่ะพิเศษสุดช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสิทธิ์สูงสุดถึง10สิทธิ์ด้วยกันลุ้นรับฟรีนะคะทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยรวมไปถึงของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทอาจเป็นของคุณนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุ Big Sale Big Shop ลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าได้และเว็บไซต์ของ thaiwasdu.com นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่1308แจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้จนถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะพบกันได้กับไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะคะ

เดียวตอนนี้จะบ่ายสองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้แลดูอากาศก็ครึ้มๆอยู่นะมีความร้อนอบอ้าวแต่ว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมแต่ที่แน่ๆน้ำปิงขึ้นมานิดนึงเหมือนกันค่ะทำไมหลายบ้านที่หรือว่าหลายร้านในที่อยู่ริมน้ำปิงตอนนี้ก็อาจจะเริ่มท่วมอย่างเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาเห็นมีคนอยู่แถวๆโซนวัดฟ้าห้ามใช่ไหมคะวัดฟ้าห้ามก็ด้านหลังก็ติดน้ำปิงก็เริ่มขึ้นมาตรงบันไดข้างน้ำปิงนิดนึงแต่ว่าแถวโซนสถานีนี้ยังนะคะด้วยความที่ช่วงก่อนหน้านี้เขามีการขุดลอกด้วยแหละแล้วก็เพิ่มผนังให้มันสูงขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยน่าจะขึ้นมาที่สนามแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสบายๆนั่นเองค่ะยังอีกเยอะเลยทีเดียวและคิดว่าน่าจะค่อยๆลดลงถ้าเกิดฝนไม่ตกเพิ่มนะคะงานจากซูราโบเพลงนี้กับมิและแอนดรูดีกับอีโชเบิร์ดเดย์ค่ะและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย2ส่งท้ายชั่วโมงนี้กับคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่เน้นนะเน้นย้ำกันค่ะว่าพรุ่งนี้เราหยุดทำการ1วันเนื่องจากวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะหยุดให้บริการ1วันวันนี้ยังเปิดอยู่ค่ะและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่13สิงหาคมนะคะอยากจะได้รถดีๆให้คุณแม่ได้ใช้กันโปรวันแม่มาแล้วค่ะพาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจพร้อมกับคันนี้เล็กๆน่าใช้ New Yaris Atype HEV เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นที่ 4,278 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มไปเลยกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มนะคะให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยพบกับเราได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซีเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณช่วงนี้ทองขึ้นคุณผู้ฟังทองยังแรงไม่หยุดเลยค่ะราคาทองคำวันนี้11สิงหาคมเนี่ยปรับขึ้นสะสมแล้วนะตอนนี้ 1,150 บาทคนที่อยู่ติดดอยนึกว่าจะยิ้มได้บ้างค่ะจากวันก่อนใครที่กังวางแผนจะซื้อทองเก่งกำไรหรือว่ารอจังหวะแนะนำว่าเช็คให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่าก็ผันผวนจริงๆนะคะทองคำแท่งรับซื้อวันนี้ 68,800 บาทขายออกที่69,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 67,416 บาท 52 สตางค์ขายออกอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อก็ดูให้ดีกันละกันเพราะว่าช่วงนี้ราคาก็ขยับขึ้นขยับลงนั่นเองนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ Vince Cable ค่ะ We Like to Party เจอกันบ่าย2ชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132คนและบาดเจ็บอีก570คนประธานาธิบดีอาเบราโดเดอลาเอสปริเลียผู้นำโคลอมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อระดมความช่วยเหลือเร่งด่วนหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในจังหวัดโชโกทางภาคตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้โดยแผ่นดินไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างมีรายงานอาคารบ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากรวมทั้งสถานพยาบาลสถานศึกษาศาสนสถานและสนามบินขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย132คนและบาดเจ็บอีก570คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานแข่งกับเวลาในการค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ after shock ที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถรู้สึกได้ถึงกรุงโบโกตาเมืองหลวงที่อยู่ห่างออกไปราว280กิโลเมตรรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาสร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้คนต่างพากันอพยพออกจากอาคารสูงนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษและเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง2เดือนหลังแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 6,100 คนขณะเดียวกันนานาชาติได้ประกาศจะส่งทีมกู้ภัยและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือโคลอมเบียทันทีโดยสหรัฐจะมอบเงินสมทบจำนวน 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาท

0: ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่โชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
0: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถาม3278555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17 น.ถึง 23 น.สำหรับ

0: ดวง
1: ให้เธออยู่ในดวงใจนะคะงานเพราะจากปามี่เพลงนี้กับดวงใจและเสียงของอิงวรันธรจากเพลงประกอบพรหมลิขิตนั่นเองถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะคะเป็น2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่2บ่าย2กับ17นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงเก่าร้องใหม่ในสไตล์ของจ๊ะอีนะคะลืมไปหรือเปล่างานเก่าของซาร่าค่ะ

0: ให้ฉันเจอรักจริงใจเนยเซเรต้านะคะขอวอนฟ้าผ่านไปหลายปีมากๆสิ่งเธอก็ยังนิ่งเหมือนเดิมและก็ยังเพราะเหมือนเดิมนี่เป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งส่งมาให้ฟังกันแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยไม่ได้เป็นเพลงเก่าแต่อย่างใดนะคะขอวอนฟ้าจากเสียงของเนยซิโนเรต้าก่อนในนั้นมีจะอีกับลืมไปหรือเปล่านะคะตอนนี้บ่ายสองกับอีประมาณ24นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความสุขในการเลือกการเดินทางและรถที่ใช่ตอบโจทย์ในการใช้งานไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนในตระกูลของ MG อย่าลืมแวะที่นี่กับ MG ไพรมาเชียงใหม่หางดงนะคะเรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษและรถคันใหม่ที่พร้อมพาคุณเดินทางเสมอค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมา MG ไพรมาขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus เราจัดแคมเปญพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus ลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus ได้ที่สาขาเชียงใหม่หางดงนะคะเรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะและคุณจะรู้ว่ารถที่เหมาะสำหรับการเดินทางเลือกได้ที่ MG Primus เพราะว่ามีให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: บอกแล้วนะคะว่าเรื่องรถให้ Primus ดูแลได้เลยค่ะมาถึงเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเมินได้ Black Heart Featuring นะคะชื่อเพลงก็คือขึ้นใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

งานจากศิลปิน Good Mood ค่ะหยิบเพลงของ Cinderella มาร้องกับ Miss Khor นะคะบ่าย2กับ42นาที Miss Khor ที่มีตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นขายประกันบ้างหรือว่าจะเป็นมิจฉาชีพซะเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะบางทีเบอร์โทรแบบมายาวเหยียดซึ่งไม่โทรกลับแน่นอนค่ะคุณผู้ฟัง Miss Khor ที่โทรในมือถือเราก็ต้องดูให้ดีว่ามาจากใครบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นเพื่อนเป็นคนสำคัญที่เราเมมเบอร์ไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีธุระปะปังก็โทรกลับคันนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงก็จะไม่ค่อยโทรหากันส่วนใหญ่จะส่งไลน์บ้างส่งข้อความบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดโทรมาแสดงว่าอาจจะมีธุระแบบด่วนๆได้นะคะบ่ายสองกับ43 นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับรินและดากันด้วยค่ะใครที่กำลังเตรียมลัวนี่จะที่จะชมภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่ามาพร้อมกับความสยองและความน่ากลัวทีเดียวสายที่ชื่นชอบหนังผีไม่ควรพลาดจริงๆค่ะผีไทยนี่แหละสุดยอดมากเตรียมพบกับอินผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5Gเมื่อรินละดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มภัยบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาให้พ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมสร้างกันขึ้นมาโยชิรินดาระบบเป็นรินดากับสุดยอดผลงานแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอเองนะคะพบกับกระทิงคุณณรงค์พีซ่ามูฟี่ดีด้านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินดา The Influencer ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์สัปดาห์หน้าได้ดูกันแน่นอนกับรินดานะคะสำหรับเคสเพลงนี้กับไม่มีที่ยืนค่ะ

แสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบล้ำค่าแล้วก็รักมากนะถึงบอกว่าดีกว่าได้รถคันใหญ่ๆดีกว่าได้รวยอะไรประมาณนี้นะก็คือความโชคดีที่มีเธออยู่ข้างๆได้เธอมาคลองประมาณนั้นนะคะแป๊บเดียวบ่าย2กับ56นาทีแล้วค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้ขอบคุณกับการดูแลสุขภาพด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะใกล้หมออุ่นใจทุกเวลากับห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าปล่อยให้อาการรุนแรงขึ้นค่ะสามารถรับการประเมินและก็รับการดูแลจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะทุกนาทีของคุณมีความหมายและเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสนใจก็รับบริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอห้องฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับบริการดีๆอีกมากมายทีเดียวแต่แล้วก็ดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมประกันสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของข้าราชการก็สามารถใช้สิทธิ์ได้มาดูแลสุขภาพกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะของรูปท็อปเพลงนี้อยากรู้จักไม่รู้จบค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ Risk Map ถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5ขณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวใจสำคัญคือหลักรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสดาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนที่ความเสี่ยง Risk Map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกเป้าหมายคือทำให้ข้อมูลความเสี่ยงถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุแล้วดังนั้นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรู้ล่วงหน้าว่าจุดไหนต้องเตรียมเครื่องมือจุดไหนต้องบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรใดต้องวางแผนรับมือและหากเกิดเหตุขึ้นจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลก่อนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนว

0: การกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
6: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio.Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

คำพูดดีๆฟังเมื่อไหร่ก็ชื่นใจนะคะติดหวานเงินจากละอองฟองเติมความหวานให้แก่กันและกันบ้างนะคะไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานเพราะว่าความหวานแบบนี้มันควรจะมีให้กับทุกคู่รักเลยก่อนในนั้นค่ะอีกหนึ่งเพลงของชื่อก็คือวรปิกนั่นเองค่ะยินดีที่ได้เจอนะและงานจากมีนรวมไปถึงพี่หนึ่ง ETC ด้วยกับเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม3เพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงพร้อมเป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงและชั่วโมงนี้มีเอเชียนซองมาฝากคุณผู้ฟังด้วยริสานาริสาบ้างนะคะชอบกลับได้ยังค่ะ

ียงน่ารักทีเดียวคุณนะฟังงานจากอัลลี่เพลงนี้กับ One for Three นะคะคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ดูความหมายของเพลงเลยค่ะแต่เสียงเธอน่ารักทีเดียวก่อนนั้นมีเฟย์ฟางแก้วฟางนะคะแล้วก็จินวุกจากบาสด้วยกับหยุดน่ารักสักพักเถอะและริสานาริสากับชอบกลับได้ยังนะคะตอนนี้บ่าย3กับอีกประมาณ30นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณสมูทและแฮปปี้มากยิ่งขึ้นค่ะจะชอบคันเล็กคันใหญ่ต้องบอกว่าเรามีครบเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญคือรอไม่นานด้วยนะคะสมมติว่าจองแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาในการที่จะรอไม่นานเพราะว่าในทุกฝ่ายเราพร้อมมากๆในการดูแลลูกค้าทั้งฝ่ายในที่ปรึกษาการขายฝ่ายสินเชื่อหรือว่าจะเป็นอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะใช้บริการในการที่จะเลือกรถคันใหม่ตรงใจคุณได้กับโปรวันแม่มอบข้อเสนอพิเศษมอบความคุ้มค่าให้คนที่คุณรัก New Yaris Active HEV พาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจในทุกวันสำคัญได้นะคะทางเลือกที่1ค่ะผ่อนเริ่มดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% และทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนนะคะและนอกจากนี้ค่ะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนเท่านั้นกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยขอเสนอโดนใจพร้อมกับการดูแลอย่างสบายใจเชิญได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเฮเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและที่เมืองงานลำพูนด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอพร้อมให้คุณได้เลือกรถที่ตรงใจและถูกใจไปโตโยต้าเชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครึ่งหลังพร้อมกับเพลงในโซนของเอเชียนซองกันบ้างกันละกันนะคะเพลงหวานๆเงินจากเคิร์นและฟิลโลเธอเสมอมาค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the musicYeah.

ออนความสุขในการดูซีรีส์สมัยก่อนจริงๆคุณผู้ฟังเรื่องนี้ดังมากนะคะ Princess Isle เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชานี่เป็นออริจินอลของเขานะคะกับ Her Half Love นั่นเองปกติก็จะเปิดหลายเวอร์ชันในนั้นก็คือเวอร์ชันใหม่แต่ว่าเวอร์ชันนี้เพราะมากเลยทีเดียวค่ะ Her Half Love นะคะก่อนหน้านั้นมีจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคลาสสิกนะ Me To You You To Me เสียดายฝนไม่ตกนะเท่าที่ดูนี่แดดยังมากมายทีเดียวก็ลุ้นกันละกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขายังไม่ตกตอนบ่ายอาจจะมาแบบ4โมง5โมงแล้วแต่ว่าจะมากี่โมงสำหรับฟ้าฝนบ้านเราในช่วงนี้นะคะได้เวลาขยับจังหวะค่ะ Big Bang เพลงนี้กับ Relight to Party ค่ะ

วยแบบใดสวยแบบเวกโกเวลอปเพลงนี้นะคะโกลเด้นค่ะคุณผู้ฟังจากคันทริกนั่นเองแต่ในนั้นมีแบล็คพิงค์กับบูมบยาเพลงนี้ถามมั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าไม่ทันนะคะบิ๊กแบงกับ Be Light to Party และจะ 4:00 นแล้วนะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอในชั่วโมงครึ่งหลังของเราค่ะเดินทางกันต่อในช่วงของ 4:00 นเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนก็จะเลิกงานกันเวลานั้นและก็รถราก็จะเยอะด้วยเมื่อวานจะบอกว่าอุบัติเหตุเยอะมากเลยทีเดียวในตัวเมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM เดี๋ยวเราเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นนะคะไปพร้อมกับงานของกัสเวนเพลนิกกับไพทันค่ะเจอกัน 17:00 นนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฮ่องกงอากาศร้อนจัดวัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการฮ่องกงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดโดยหอสังเกตการรายงานว่าอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2427ขณะที่คาดว่าอากาศจมตัวบริเวณรอบนอกพายุไต้ฝุ่นดาวฟินจะยังคงทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยบางพื้นที่อาจแตะระดับ37องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้นด้านเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้ป้องกันตนเองจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนนอกจากนี้ยังขอให้นายจ้างประเมินปัจจัยเสี่ยงจากความร้อนในการทำงานและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเช่นปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานจัดทำพื้นที่บังแดดรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ระบายอากาศและระบายความร้อนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือ

0: กำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมอลล์
5: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
1: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
1: ีโชคพลาซาคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM ร่มธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติปริมาณฝนที่เชียงใหม่วันนี้ลดลงเล็กน้อยนะคะเหลือประมาณ 60% ของพื้นที่บ่ายนี้อุณหภูมิสูงสุดแตะที่33องศาเซลเซียสยังมีประเด็นร้อนสร้างความร้อนอกร้อนใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ไลน์ได้โพสต์ข้อความจากบุคคลกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อสร้างกระแสสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาโดยมีการข่มขู่ว่าจะมีการยิงกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยทางโรงเรียนเองก็ได้มีการประสานขอความช่วยเหลือทางสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะคะซึ่งสถานการณ์ที่ไม่ได้มาเรียนบางส่วนก็มีผู้ปกครองมารับกลับบ้านล่าสุดทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ก็รู้ตัวคนส่งข้อความแล้วนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: แรงบันดาลใจ
0: เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะมาถึงปีนี้12สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญซึ่งคงเป็นที่ประจักษ์ดีนะคะในปี2569นี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะ
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกาดเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคาสายเนื้อต้องแวะมาลองนะคะที่มีโชคพลาซ่าร้านสเต็กมิดลอฟร้านเล็กๆแต่เมนูเพียบค่ะเมนูเด็ดต้องสั่งสเต็กเนื้อริบอายนิวซีแลนด์นะคะแถมมีเมนูข้าวหน้าต่างๆแล้วก็ซุปกิมจิร้อนๆให้สดอีกด้วยสเต็กมิดลอฟที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การให้

0: ้นสุด
1: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงตุงและ12ปันนามีภาษาเขียนร่วมกันคือใช้อักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอญโดยมีต้นต่อจากประเทศอินเดียอักษรธรรมหรือตัวเมืองนี้ใช้ในการจารลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้11สิงหาคมนายอัศนีบุรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรวมพลังสร้างสัปปยะสู่วัดด้วยวิธี5สอ Big Cleaning Day พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569และวันแม่แห่งชาติตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันสำคัญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณวัดเชียงมั่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

คนในบริษัทได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อนร่วมงานของเขาจะให้การสนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีอย่างจริงใจหรือไม่หรือพวกเขาจะเอาแต่คอยนินทาว่าร้ายและแสดงความไม่พอใจความแตกต่างของพฤติกรรมที่แสดงออกมาขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านี้คิดว่าการเลื่อนตำแหน่งนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อที่จะสงวนรักษาไว้ซึ่งการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานในยามที่เราเจริญก้าวหน้าคุณจะต้องแสดงให้พวกเขาเห็นนะคะว่าคุณนั้นทำงานหนักด้วยความตั้งใจทั้งก่อนและหลังจากการได้รับการเลื่อนตำแหน่งค่ะคุณจะต้องทำให้พวกเขาเห็นถึงความสามารถและความเสียสละของคุณซึ่งการสนับสนุนที่คุณจะได้รับจากเพื่อนร่วมงานโดยการที่คุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณทุ่มเทกับงานมากเพียงใดจะมากมายซะยิ่งกว่าเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าการเลื่อนตำแหน่งของคุณเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเป็นไหนๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการการสนับสนุนก็ต้องทำตนให้ควรค่าแก่การสนับสนุนนั้นๆด้วย

0: ัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
4: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่เพียงสละเวลาไม่กี่นาทีนะคะเลือด1ถุงของคุณอาจจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเพราะการให้โลหิตคือการให้ชีวิตค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในวันแม่แห่งชาตินะคะพุธที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงณชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติเปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันสู่สังคม1คนให้หลายคนรับให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตนะคะ12สิงหาคมนี้ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่ที่ชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ
6: Mass FM Your happiness Our happiness

วันพิเศษซึ่งอยากจะขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในทรัพยากรโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคม2534ความว่าป่าไม้ช่วยซึมซับน้ำฝนไว้ใต้ดินเรียกว่าน้ำใต้ดินค่อยๆระบายลงมาเป็นทานน้ำเป็นลำคลองเป็นแม่น้ำให้เราได้ใช้กันตลอดมาเราจึงควรถนอมรักษาป่าไว้ให้คงอยู่เป็นต้นน้ำลำธารเพื่อว่าลูกหลานของเราจะได้ไม่ลำบากป่าไม้ของประเทศไทยเรียกว่าป่าฝนซึ่งชาวต่างประเทศเขาบอกว่าแหล่งน้ำของไทยนี้มาจากป่าฝนคุณผู้ฟังคะคงเป็นที่ประจักษ์ดีกับวันนี้นะคะสภาพการแห่งความแห้งแล้งอย่างวิกฤตนั้นกับการขาดแคลนน้ำเพราะไม่มีฝนและฝนที่ไม่มีก็เพราะป่าไม้ถูกทำลายเป็นที่ประจักษ์แจ้งก่อนที่จะสายเกินไปไม่มีน้ำไม่มีป่าไม่มีฝนแล้วคนไทยจะอยู่ได้อย่างไรยังจำได้พระราชดำรัสอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทาน20ธันวาคม2525ความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเปิดพื้นที่แห่งความรักและความผูกพันให้ลูกๆนักเรียนได้ร่วมถ่ายทอดความรักความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณแม่ทุกท่านบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งและเสียงปรบมืออันอบอุ่นจากการแสดงความสามารถของลูกๆนักเรียนในแต่ละระดับชั้นดังนี้น้องๆระดับชั้นอนุบาลร่วมขับขานบทเพลงผ่านการแสดงร้องประสานเสียงสุดน่ารักสะท้อนถึงความรักบริสุทธิ์อันแสนสดใสส่วนพี่ๆระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร่วมถ่ายทอดการแสดงอันตรการตาหลากหลายชุดการแสดงทั้งนาฏศิลป์ดนตรีและการแสดงร่วมสมัยที่กลั่นมาจากความตั้งใจเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้แก่คุณแม่ทุกท่านเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและคุณแม่ทุกท่านที่ได้มาร่วมเติมเต็มความอบอุ่นในวันนี้ในการจัดงานนี้และขอส่งมอบความรักความปรารถนาดีไปยังคุณแม่ทุกๆท่านขอให้คุณแม่มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของลูกๆเสมอไปการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มน
0: มสดมนมสดคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะ เปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
10: Mass FM Your happiness, our happiness

0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vinega บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่ม Honey Vinegaจากฟอร์บีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
1: วนัสสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM
0: ช้าลงและหายใจลึกๆให้จิตใจได้พักบ้างสงบไว้ในทุกพายุของชีวิต Slow down and breathe. Let your mind rest. Stay calm in every storm.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทีม SERT เตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาและรายงานสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขที่ยังคงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นสูงเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านยโสธรและในฮ่องสอนประกอบกับหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันกรมอนามัยมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมทั้งด้านสุขภาพและของใช้จำเป็นโดยเตรียมอาหารน้ำดื่มสะอาดยาประจำตัวและของใช้จำเป็นสำหรับการอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐให้ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอนามัยได้สั่งการทีม SERT ศูนย์อนามัยประสานการทำงานร่วมกับทีม SERT ระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพจัดการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมและสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังลูกฉีหนูและอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูดขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลระมัดระวังการสัมผัสน้ำท่วมขังดูแลอาหารและน้ำดื่มให้สะอาดและใส่ใจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งนี้ทีม SERT ทุกระดับร่วมเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสื่อสารความเสี่ยงและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการ

0: งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ฝนซานะคะงานเก่าของบรรพลก็จะมีวันที่ฝนซาวันที่ฝนตกหนักแล้วก็วันที่ฟ้าเปิดด้วยนะวันนี้ครบทุกอย่างเพราะเมื่อกี้แถวโซนนี้ฝนตกหนักมากก็เป็นฝนตกแบบไม่ทั่วฟ้าบางโซนก็ไม่ตกเลยก็มีนะคะวันฝนซาจากพลพลค่ะและฝนในใจจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาพร้อมกับเพลงเก่าๆเหมือนเดิมกับช่วงเย็นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านพรุ่งนี้ตื่นสายได้เพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเองค่ะวันแม่แห่งชาติจะทวนแม่ไปเที่ยวหรือว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศเด็กเข้าฟรีนะในวันพรุ่งนี้ก็คือ12สิงหาคมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติสวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนคุณแม่และก็เด็กๆมาสัมผัสความสุขเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันแบบอบอุ่นทั้งครอบครัวเด็กเข้าฟรีเฉพาะเด็กสัญชาติไทยอายุไม่เกิน12ปีในวันที่12สิงหาคมแม่แห่งชาติเขาไม่ได้บอกนะว่าแม่เข้าฟรีเพราะฉะนั้นแม่อาจจะยังต้องเสียตังค์แต่ว่าเด็กเข้าฟรีอายุไม่เกิน12ปีก็ไปเที่ยวสวนสัตว์กันได้นะคะอยู่ด้วยกันค่ะช่วงเวลายามเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงกล่าวเป็นเพื่อนระหว่างการเดินทางกลับบ้านฝนบางที่ก็ยังพรำๆกันอยู่ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะงั้นค่ะของฟลอยเวอร์เพลงนี้บ้างหัวใจเธอมีหรือเปล่าค่ะ

ค่ะคุณฟังเห็นใจสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เย็นนี้ด้วยนะคนที่ขับรถแล้วก็อาจจะเจอแอ่งน้ำเนี่ยชะลอได้เบาได้ก็เบานิดนึงกันละกันค่ะเพราะบางทีขับเร็วแล้วรีดน้ำอาจจะไปโดนเขาก็ได้ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันและขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันอุบัติเหตุนี้มีทุกเวลาโดยเฉพาะตอนที่ฝนตกนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามเย็นของเรา 17:29 นและมาพร้อมกับมิสซูแสงชัยกันด้วยค่ะพรุ่งนี้หยุดทำการ1วันกับศูนย์บริการของมิสซูแสงชัยนะคะแจ้งวินิจฉัยทำการในส่วนของศูนย์บริการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมค่ะและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่13สิงหาคมนะคะส่วนโชว์รูมฝ่ายขายเปิดให้บริการตามปกติเหมือนเดิมท่านที่อยากจะพาแม่ไปเทสไดฟ์ไปเลือกรถเชิญได้เลยค่ะและมาพร้อมกับโปรนี้กับ65ปีทั้งทีมิสซูแสงชัยจัดให้ชวนคุณมา Enjoy the Rideจอยได้ทุกเส้นทางนะคะ 14-15 สิงหาคมนี้กับมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง2สาขา 8:00 น.-17:00 น.มางานนี้ไม่ได้แค่รถอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามีของแถมกลับบ้านเพียบเลยทีเดียวและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมด้วยค่ะ X-Force HEV จองและออกรถในวันที่ภายในวันที่31สิงหาคมนี้รับบัตรรับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทในรุ่นของ X-Force HEV รับส่วนลดนิติบุคคลเพิ่มเติมและ X-Force และรุ่นของ Xpander HEV May 2025รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 150,000 บาทด้วยนะคะ Enjoy ไปกับเราค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครที่กำลังมองหารถคันใหม่เจอกัน 14-15 สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะคะกับ3สาขาของเราสาขาแม่เหียติดกับแม่โครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสซูแสงชัยได้เลยนะคะอัศดีวสันต์ในอย่างเสียอย่างค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ตัดอกตัดใจตัดได้ก็ดีค่ะดีที่เรานะเราจะได้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดมากด้วยงั้นกล่าวของเกี้ยงกิตติศักดิ์เวทีวุฒิจารย์กับซ้ำซ้อนค่ะและอินคากับไม่เห็นใครแน่นอนด้วยนะคะ17:47แล้วค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะ18:00 น.นะคะก็มาพร้อมกับเพลงเก่าๆเหมือนเดิมค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับพายูวิกันด้วยใครที่อยากจะดูดีและเสริมความมั่นใจปัญหาเรื่องของผมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าจะทำให้เราปรับลุคของตัวเองให้ดูดีขึ้นได้ค่ะวันนี้เลือกวิกผมใส่แล้วดูดีใส่สบายเลือกได้กับพายูวิกนะเรามีคนได้เลือกหลายแบบมากๆเลยทีเดียวแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะชอบผมสั้นผมยาวผมแบบไหนก็มีคนได้เลือกครบเลยนะคะคืนความมั่นใจให้คนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรทั้งวิกผมแท้และยังมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนและเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองเลยค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีสนใจแวะไปดูของจริงกันได้ค่ะลองสวมได้ด้วยจะได้ดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างไฮยูวิกของเราอยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage ของ Hayuwick ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังงั้นขอของฝันดีฝันเด่นกับหมื่นคำลาค่ะ

ินล้านเพลงแต่ก็จะมีเพลงสักเพลงหนึ่งที่เราฟังรู้สึกว่ามันอินแล้วก็มันเข้ากับชีวิตของเราเนี่ยมีไม่กี่เพลงหรอกนะคุณผู้ฟังกับเพลงบ้านเราเพลงทั่วโลกมีเยอะมากๆหมื่นล้านเพลงกันไปเลยมาเรียกว่าเกณฑ์เพลงนี้ค่ะก่อนนั้นฝันดีฝันเด่นกับหมื่นคำลาด้วยเวลาจะหมดแล้วนะคะจะ6โมงเย็นแล้วด้วยกับคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะเลิกงานแล้วเตรียมพักกันค่ะคุณผู้ฟังแวะไปชิลกันได้ใครที่จะพาคุณแม่ไปทานข้าวกับวันแม่แห่งชาติก็เชิญได้นะคะให้คุณแม่พักเข้าครัวพาคุณแม่ไปทานของอร่อยอร่อยกันดีกว่าค่ะรับรองคุณแม่จะติดใจและไปกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยพร้อมให้บริการคุณทุกวันตั้งแต่17นาฬิกาถึง23นาฬิกากุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยค่ะอยากทานอะไรก็สั่งได้คัดสรรความสดของวัตถุดิบนะคะให้คุณได้ทานกันแบบฟินแบบฟินๆแน่นอนปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเหมาะกับอากาศแบบนี้มากๆเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นอย่างเช่นปลาหมึกแดดเดียวหรือว่าจะเป็นปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองก็แซ่บมากกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆหอยลายในตระกูลหอยเราก็มีค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นหอยนางรมสดหอยแคลงลวกจิ้มนะคะหอยหวานเผาทะเลรวมเผาจานใหญ่อาหารไทยก็จัดให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างชมจันนะคะแล้วก็อื่นๆมากมายทีเดียวต้มยำกุ้งก็แซ่บมากและเด็ดสุดเลยทีเดียวค่ะแวะไปกันได้กับร้านท่าจีนชมจันพลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC เป็นนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆยินดีให้บริการทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม0635251719ค่ะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสและไปฟินกับความอร่อยด้วยกันได้ทุกวันและทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะฟังเพลงหรือว่าใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็แวะมาฟังเพลงกับเราได้มีเพลงเพราะให้ฟังกันตลอดทั้งวันเหมือนเดิมกับเชียงใหม่Radio 92 MHz ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight บูโดกันกับฟ้ายังมองเรานะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening

Radio, Radio to what? ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุก

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวารายทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่องนิสัยครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับเย็นวันอังคารวันนี้นะครับวันอังคารที่11สิงหาคมพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะฮะคุณผู้ฟังแล้วเมื่อกี้ฝนก็ตกมาเยอะเลยทีเดียวนะครับน่าจะพรำๆอยู่นะครับตอนนี้ฉันขับรถคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับเย็นวันอังคารวันนี้แล้วก็อยู่เพื่อนกันจนถึงทุ่มนะฮะฟังเพลงกับเรดิโอทวายไลท์ผมสมเกียรติช่วงนิสัยและชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับส่วนวอร์มอัพคาเฟ่นะครับก็มาแล้วโชว์ใหญ่นะฮะใครเป็นแฟนของคุณเสกโลโซแล้วก็26กันยายนนี้นะครับขออภัยครับ26สิงหาพูดผิดนะ26สิงหาคมนี้พบกับคุณเสกได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับค่ำวันนี้อยู่เพื่อคุณผู้ฟังกับ Radio Twilight ผมสมเกียรติช่องนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ท่ามกลางบรรยากาศเย็นวันอังคารวันนี้ซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะวันนี้ก็รถน่าจะเยอะหน่อยหนึ่งนะฮะอย่างแล้วก็เบรกวันหนึ่งแล้วก็เว้นวันพุธวันพฤหัสก็มาเจอกันใหม่อะไรประมาณนั้นสำหรับการทำงานนะครับแล้วฝนก็ตกมาตั้งแต่บ่ายการจราจรน่าจะวุ่นวายพอสมควรนะครับวันนี้คุณฟังก็ขับรถฟังเพลงนะฮะชิลๆกันไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านไม่ต้องรีบนะครับแล้วฝนฟ้าก็จะเป็นแบบนี้อีกสักวันสองวันนะประมาณนั้นมองโลกในแง่ดีก็อย่างที่บอกไงเวลาฝนตกแล้วให้คิดไว้อย่างนึงเวลาที่รู้สึกแย่ๆว่าเดี๋ยวหมดฝนก็หนาวแล้วนะฮะหลายคนก็ชอบหน้าหนาวอยู่เชียงใหม่ก็ต้องหนาวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ช่วงนี้ถ้ามีเวลาก็อาจจะวันหยุดยาวๆก็ออกไปนอกเมืองนิดนึงนะไปเห็นอะไรเขียวๆนะไปดูหมอกไปดูฟ้าสวยๆถึงแม้ว่าฝนมันจะตกแต่ไม่ต้องไปไกลนะช่วงนี้แล้วก็สิ่งที่เขาเตือนเลยช่วงนี้หลีกเลี่ยงนะฮะการไปพักผ่อนในย่านที่มีลำธารมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอกาสที่น้ำแดงน้ำป่าจะไหลมาก็มีสูงทีเดียวฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ฝากเตือนสำหรับใครที่ช่วงวันหยุดถ้าจำเป็นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะฮะที่มีน้ำเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังRadio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 6

0: Radio Thai Life 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

มาถึงท้ายแล้วผมต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้ติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึง 19:00 นขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบ

0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
3: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชร

0: ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
1: นางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบตามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลใส่สวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งสเต็มคินนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า30,000ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิษฐาแก้วสายรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกาคิตาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
4: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
6: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
5: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7 วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2 ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
7: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850 บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750 ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200 ถึง 300 บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง ระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือซงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทางนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ดจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:04
10: นใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุข

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

0: สีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีถ่ายชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปเจรวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
5: Refresh Refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานผู้

0: มอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

ชียงใหม่ Variety Talk นะครับรายการทอล์กใน Variety ที่จะเอาข่าวสารสาระบันเทิงนะครับเอามาผสมผสานกันผมธีรพันธ์นะครับจะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 20:10 ถึง 3:00 โดยประมาณนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk แล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศสดนะครับไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com ครับทุกสิ้นวันในการไลฟ์สดของรายการนะครับก็จะมีการนำเอาไฮไลท์ช่วงสั้นๆที่น่าสนใจของรายการเอาไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจของรายการนะครับ Facebookนะแล้วรวมถึงแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับชื่อเชียงใหม่ Variety Talk นั่นเองคุณฟังก็สามารถที่จะไปติดตามรับชมได้นะครับวันนี้รู้สึกว่า ดีมานิดนึงเสียงนะครับพยายามไม่ทานน้ำเย็นทานน้ำอุณหภูมิห้องหลอดนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นอีกนิดนึงเมื่อวานนี้แหบมากและอากาศมันชื้นด้วยนะครับก็กลัวว่าจะมีปัญหาช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังก็เรื่องแจ้งให้ทราบบอกเล่า90ต่างๆประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะมาบรรจุในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์เอามาพูดรวมๆกันไว้ในช่วงที่2ให้สมกับเป็นชื่อช่วงว่าวาไรตี้นะครับครับสวัสดีแฟนรายการที่อยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณจูคุณปุ๊กคุณลักกี้ TTPP ครับคุณค่า1นะครับครับคุณ SSM 9287คุณนิครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิสฟูนะครับวันนี้ฝนพรำๆฝนตกลากยาวมาถึงบ้านนะครับก็วันนี้ชุ่มฉ่ำนะครับแต่กลางวันก็มีแดดอยู่นะครับคุณต้นกรุ๊ปสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวช่วงที่รอแฟนๆประจำของรายการเข้ามานะครับแล้วก็ฝากเรียนเชิญสมาชิกใหม่ด้วยนะครับฝากคุณฟังให้เขียนส่งแชร์นะครับกด follow แล้วก็กดหัวใจมาเยอะๆเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็สมาชิกท่านอื่นก็จะได้เข้ามารับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกันพักสักครู่ครับในช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของชิงไหมทองครับ

0: ณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SDCar Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับครับทอล์คคุณระวังลืมเป็นวอลลุ่มสวัสดีครับคุณชาชาชาญจงปัจฉญานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทอล์คทูเกเตอร์สวัสดีคุณบีแฮปปี้คุณอีวินินนะครับสวัสดีพี่คิงนะครับตอนนี้อากาศโซนที่ท่านอยู่แต่ละท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาหน่อยนะครับจะได้อัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยคุณเมฟปี้บอกว่าตอนนี้ฝนชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับคุณเอกลินบอกว่าตกตั้งแต่บนดอยจนมาถึงบ้านที่โซนหลังมอพายัพนะครับคุณสิริวัลจีจีสวัสดีครับคุณปุยฝ้ายปุยฝ้ายหวังสวัสดีครับคุณฮาวายสวัสดีนะครับวันนี้วันที่13เอ้ย11วันอังคารที่11สิงหาคม2569พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการคุณฟังเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับหลายท่านก็มีแผนแล้วนะครับจะเดินทางไปไหนบ้างนะครับจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไปรับประทานอาหารอร่อยๆมื้อพิเศษที่ไหนบ้างก็วางแผนกันไว้เรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับหลายท่านก็จองร้านอาหารก็เป็นเรื่องธรรมดา เป็นวันพิเศษคือเราดูแลเราเชื่อว่าเราดูแลคุณแม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันพิเศษเนี่ยก็ให้เป็นมื้อพิเศษหน่อยให้เป็นวันพิเศษซะหน่อยนะครับก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวใครไปที่ไหนมาบ้างเอามาเล่าให้ฟังกันในรายการในคืนวันพรุ่งนี้ได้นะครับเชียงใหม่ประเทศท้องไม่มีวันหยุดราชการนะครับก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหยุดแค่เสาร์อาทิตย์กันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็อาจจะต้องลารายการนะแต่จะแจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบล่วงหน้าว่าคืนนี้ไม่ได้ออนแอร์นะเนี่ยนะครับแล้วก็เจอกันในวันทำการถัดไปก็แล้วกันนะครับเรื่องของอากาศครับคุณผู้ฟังมาเริ่มกันเลยนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็รายงานในส่วนของสภาพอากาศนะครับคาดการณ์ในส่วนของสภาพอากาศก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นที่มีการพยากรณ์กันไว้เมื่อวานแล้วก็เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาว่าฝนจะหนาแน่นในส่วนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคกลางครับเฉลี่ยอยู่ที่ 70% ภาคใต้อยู่ที่ 40% ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกวันสองวันแหละนะครับพรุ่งนี้จะเดินทางไปไหนก็ตรวจสอบเรื่องเช็คในเรื่องของสภาพอากาศให้เรียบร้อยด้วยนะครับประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกประกาศแจ้งเตือนมาแล้วเรียบร้อยนะครับในอีก7วันข้างหน้าช่วงวันที่11ถึง14สิงหาคมนี้นะครับประเทศไทยก็ฝนตกหนักบางแห่งตอนบนภาคเหนือนะครับเพราะว่าฝนมันมรสุมพาดผ่านมาทางเมียนมาตอนบนภาคเหนือลาวตอนบนนะครับ 15-17 องศาไทยก็ยังจะคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ 11-16 สิงหาภาคใต้นะครับจะมีคลื่นลมแล้วก็คลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับฤดูมรสุมเข้าพรรษาแล้วก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องภาวะปกติของตามสภาพอากาศแม่แจ่มฝนหยุดตกแล้วคุณขจาชาญอยู่แม่แจ่มขอบคุณมากครับที่แจ้งเข้ามาหยุดตกเมื่อเช้าตกไหมตกทั้งวันเลยไหมตกตั้งแต่เช้าแล้วมั้งครับที่แม่แจ่มคือแม่แจ่มเนี่ยก็เป็นอำเภอที่อยู่ในโซนสูงเลยนะครับอยู่โซนเดียวกับดอยอินทนนท์เพียงแต่แยกไปคนละทางแค่นั้นเองนะครับแยกซ้ายกับแยกขวานะฮะก็ถือว่าอยู่ในเขตเขาเรียกว่าเขตสีเขียวนะครับดอยดินดำน้ำชุ่มฝนตกก็อาจจะหนาแน่นหน่อยหนักหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนนี้ก็เห็นว่าจุดคุณคาชาชาญบอกหยุดตกแล้วนะครับหยุดตกแล้วเพิ่งเข้ามาถึงแม่แจ่มอ๋อเพิ่งเดินทางไปโอเคขับรถเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับระมัดระวังหน่อยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นเนาะช่วงนี้ต้องระมัดระวังแต่ว่ารถคุณคาชาชาญค่อนข้างจะใหม่จะไม่ค่อยมีปัญหาก็อย่าประมาทกันแล้วกันคุณกระแตสวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับการแจ้งรายงานสภาพอากาศเข้ามานะครับคุณจ้าซีซั่นคุณชุมใจลอยมีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังจากกรณีข่าวเมื่อวานนะที่มีการแถลงข่าวเรื่องของการไปบุกนะครับทำร้ายในส่วนของนายกอบจ.นนทบุรีแล้วก็ผู้ต้องหาก็ถูกจับแล้วคุณฉลองเลี้ยวแรงนะครับในระหว่างที่นั่งแถลงข่าวกับตำรวจก็สูบบุหรี่ชิวๆเลยนะก็บอกว่าจริงๆแล้วเพิ่งเปลี่ยนเบรกกับล้อหน้ามันมาท่ายินดีด้วยคือเบรกกับยางนี่นะครับคุณฟังถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับผมนี่คือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดของรถนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวอะอุปกรณ์ชนิดเดียวที่มีพื้นผิวติดกับท้องถนนนี่ผมกำลังพูดถึงยางนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่อยู่ติดกับพื้นผิวถนนนั่นมันอยู่ไม่ติดกับพื้นถนนเพราะนั้นยางต้องกระด้างดอกยางต้องลึกนะครับแล้วก็เรื่องเบรกเรื่องอะไรต้องเช็คดีๆเพราะหน้าฝนนะครับถ้าถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนต้องตรวจเช็คสภาพเราต้องเอาไปเช็คสภาพทุกหมื่นกิโลเอาไปจะไปสลับยางอะไรให้ตามเขาจะมีวงรอบของการสลับยางอยู่ให้เนื้อให้หน้ายางมันกินเท่ากันนะครับก็กรมควบคุมโรคนะครับก็ออกมาเตือนครับคุณฟังสูบบุหรี่ ในสถานที่ราชการสูบบุหรี่ในโรงพักนะครับผิดกฎหมายนะครับปรับ 5,000 บาทก็คือเมื่อวานนะคุณฉลองก็โดนละนะครับเป็นผู้ต้องหาคดียิงด้วยแล้วก็โดนคดีปรับ 5,000 บาทด้วยเจ้าของสถานที่โรงพักหรือตำรวจปล่อยปละละเลยเห็นแล้วก็ไม่ห้ามก็โดนอีก 3,000 เมื่อวานก็โดนอีกนะครับก็แจ้งนะคุณผู้ฟังครับคุณไปสูบสุ่ม4สุ่ม5ในสถานที่ราชการไม่ได้นะนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขามาแจ้งเขามาเตือนนี่เจ้าที่เขาไม่ผิดนะครับแต่ยังไงแล้วคนสูบก็โดน 5,000 แน่นอนหาพูดถึงเนื่องน้ำคุณผู้ฟังน้ำปิงในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้สูงสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่แต่ว่าต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังเขาเรียกว่ายังประมาทไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จุดวิกฤตมันอยู่ที่4.1 เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าในส่วนของน้ำปิงตอนนี้อยู่ที่ 2.7-2.8 อันนี้คือจุดวัด P1ที่สะพานนวรัตน์ถือว่าเป็นจุดอ้างอิงที่หลายท่านก็คือเฝ้าติดตามก็ยังเป็นธงเขียวอยู่นะครับเป็นธงเขียวอยู่คุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณเกรียงไกลคริสสวัสดีครับนะครับคุณคุยกันต่อนะฮะก็ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้แม่งสอนนี่หนักเลยนะครับอ่วมเลยแม่น้ำในน้ำในแม่น้ำแม่สังงาครับเพิ่มขึ้นมากกว่า1สัปดาห์มาแล้วนะครับก็กัดเซาะต่อหม้อสะพานสองเป้ตอนนี้ขาดเพิ่มอีก1ช่วงรวมระยะทางถึง12เมตรนะครับถ้าตกอีกก็คงพังคงไม่เหลือนะครับตอนนี้คือก็กัดกร่อนไปเรื่อยๆนะก็เป็นสะพานดูเหมือนเป็นสะพานไม้นะครับก็คงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำท่านะครับแจ้งเตือนเน้นไปที่เชียงใหม่ก่อนแล้วกันรายการชื่อเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กหวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมก็หวังอย่างนั้นครับก็หวังว่าอย่างนั้นไม่มีใครอยากท่วมแต่เรื่องของภัยธรรมชาตินะครับตอนนี้ที่อีสานนี่ท่วมหลายจังหวัดแล้วที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าตกหนักวันสองวันมันได้ท่วมขังอาจจะมีบ้างจุดที่ท่วมซ้ำซากนะครับก็ขออย่าให้นานไม่อยากย้ายบ้านไม่อยากทำความสะอาดบ้านแล้วนะครับคุณฟังครับเมื่อวันก่อนที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของประธานกสทช.นายแพทย์สรณะที่บอกว่าดื้อแพ่งที่บอกว่าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติศาลก็ชี้แล้วว่าคุณขาดคุณสมบัติแต่ก็ยังทู่ซีพยายามจะเข้ามานั่งประชุมอยู่โดยอ้างว่านะครับไม่มีใครปลดตัวเองได้นอกจากพระบรมราชโองการเพราะว่าตัวเองนั้นได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาทั้งที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัตินะวันนี้คุณอนุทินก็บอกว่างั้นก็จัดให้ตามคำขอนะครับบอกว่าลงนามนำความกลับบังคมทูลให้ขอให้มีพระบรมราชโองการให้คุณหมอสรณะบุญใบชัยเพื่อพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการแล้วก็กสทช.นะครับก็ถือว่าปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ตามขั้นตอนนะกสทช.ก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าเข้าไปยุ่งมากไม่ได้รัฐบาลก็กำกับไม่ได้ก็ดำเนินการตามให้ความร่วมมือดำเนินการตามขั้นตอนก็แล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าถ้ามีโปรดเกล้าลงมาก็ในคุณหมอสรณะก็ต้องรู้ตัวนะครับท่านแห้งอย่างนี้นายกก็จัดให้นะครับเรียบร้อยแล้วก็คงต้องเลือกประธานคนใหม่กสทช.ก็จะได้ประชุมต่อนี่ประชุมรอบ4รอบแล้วนะครับต่อไปคุณผู้ฟังเรื่องอะไรอีกครับบนเวียนอยู่ที่คุณอนุทินอยู่นะครับตอนนี้ข่าวจากกรณีที่นะครับมีเรื่องของอบป.นะครับที่เทพศิรินทร์ครับเรื่องของคุณฉลองเลี้ยวแรงที่อบจ.นนทบุรีก็เกี่ยวกับอบป.ทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีล่าสุดมีแชทโผล่มาถ้าผมเอ่ยเลยก็แล้วกันว่ารู้กันหมดแล้วอยู่ที่โรงเรียนมงฟอร์ดมัธยมมีแชท พิมพ์เข้ามาบอกว่าจะก่อเหตุแบบเนี้ยแบบที่เทพศิรินเนี่ยกดเครื่องกับนักเรียนม.6ห้อง9ห้อง10อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็แตกตื่นกันตำรวจก็ไปอำนวยการรักษาระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีการดำเนินการด้านมาตรการความปลอดภัยก็คงมีการตรวจค้นกระเป๋าอะไรพวกนี้นะก่อนเข้าโรงเรียนนะครับพอเกิดเรื่องนี้ออกมาปั๊บหลายท่านก็ติงกันนะฮะเรื่องของการอนุญาตให้พกพาหรือการอนุญาตให้มีให้ใช้ในส่วนของการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันยังจะเหมาะสมอยู่ไหมนะครับคุณอนุทินนายกก็บอกว่ามาตรการควบคุมอวป.เนี่ยครับบอกว่ารัฐบาลก็เร่งดำเนินการเรื่องนี้นะครับสั่งการให้รองนายกคุณประกรณ์ดินประพันธ์ร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับปุ๊บปึงขึ้นมาใหม่นะครับมีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตุลาการชาติดำเนินการเรื่องของห้ามต่ออนุญาตทั้ง3ป.ทั้งป.3ทั้งป.4แล้วก็ป.12ช่วงนี้นะครับจนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นผมไม่แน่ใจว่าการต่ออายุเนี่ยนะครับอย่างอ๋อใช่คือป .3 คุณฟังเล่ากันแล้วกันคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับบ้านผมมีปืนหลายสิบกระบอกผมเห็นละห้อยเต็มหน้าบ้านเลยปืนพลาสติกฉีดน้ำนะครับมีหลายสีด้วยนะครับก็อ๋อผมเข้าใจละคือป .3 เนี่ยคุณฟังใบอนุญาตป .3 เนี่ยนะคือเขาจะมีอายุ6เดือน6เดือนป .3 คือใบอนุญาตให้ซื้อแบบป .3 คือใบอนุญาตให้ซื้อนะครับจะมีอายุ6เดือนถ้าพ้น6เดือนไปแล้วเนี่ยเราจะยังไม่ทันได้ไปซื้อเนี่ยเราต้องไปขอต่ออายุหรือขอใหม่นะครับหรือขอจะปรับใหม่แต่ตอนนี้เขาห้ามที่ออกไปแล้วก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมดอายุแล้วห้ามขอห้ามต่อณวันนี้นะครับป.12คือใบอนุญาตพกพานะครับป.12คือใบอนุญาตพกพาอันนี้ผมเคยเห็นว่าจะเป็นใบอนุญาตแบบปีต่อปีเป็นการออกให้สำหรับเจ้าที่ที่จำเป็นจะต้องมีไว้นะครับในการปฏิบัติงานภาคสนามนะครับแล้วก็จะต้องมีเหตุผลอันควรแล้วก็คนที่จะเซ็นอนุมัติป.12ได้ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจนี้ไหมหรืออาจจะมีอำนาจให้ป.12ได้โดยเฉพาะต้องพกในจังหวัดเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้ากดหมดอายุก็คือช่วงนี้ห้ามต่อแต่ป.4เนี่ยใบป.4เนี่ยมันคือใบทะเบียนนะครับใบทะเบียนแสดงว่าชิ้นอาวุธชิ้นเนี้ยถูกต้องนะครับไม่ใช่ของเถื่อนประมาณนี้มีเจ้าของเป็นอะไรถูกต้องป.4นี่คือผมดูแล้วมันไม่มีอายุกำกับนะจนกว่าจะเลิกใช้อ่ะจนกว่าจะมีการโอนหรือว่าเปลี่ยนมือซื้อขายประมาณนั้นนะครับแต่ป.3กับป.12เนี่ยมีอายุนะครับก็คือสรุปก็คือเขาไม่ให้ต่อนะครับเขาไม่ให้ต่อแล้วก็ประเด็นเรื่องพวกเนี้ยนะครับเรื่องออนไลน์เรื่องอะไรผมไม่พูดถึงละนะครับเพราะว่ามันคุมยากก็เคยเห็นข่าวอยู่ว่ามีการซื้อขายอุปกรณ์ตัวเนี้ยในการดัดแปลงเอามาใช้เป็นกับลูกจริงได้นะครับแล้วมันซื้อขายกันทางออนไลน์มันยากนะครับต้องตามจี้จิกๆเลยจนได้นะครับข้อหนึ่งข้อสองก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับคือที่เขาอนุมัติใบป.4มาให้นี่คือใช้เพื่อปกป้องชีวิตและสินเท่านั้นก็คือหมายความว่าถ้าโดยหลักเกณฑ์จริงๆไม่สามารถที่จะนำเอาออกจากบ้านที่ระบุทะเบียนบ้านไว้ในใบป.4นะครับเขาไม่ให้เอาออกอยู่แล้วคือถ้ามีการตรวจค้นเจอเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะเรื่องของการพกไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรประมาณเนี้ยนะครับโดนอยู่แล้วห้ามพกพา 100% อยู่แล้วนอกจากท่านจะมีป.12นั่นเองส่วนใหญ่จะไม่มีตำรวจที่เขาใส่เครื่องแบบเขาบอกเพื่อปฏิบัติงานภาคสนามเป็นสายตรวจเป็นอะไรเนี่ยครับเขาก็ไม่มีป.12นะส่วนใหญ่ผมว่าไม่มีเขาพกได้เพราะว่า ตามหน้าที่ตามเครื่องแบบนะครับนะคุณอัศวินบอกว่าจะไปดำเนินการขอปวส3นะครับก็ต้องมีเขาเรียกว่าระบบน้ำมันหล่อลื่นอันนี้ผมเชื่อว่ามีแล้วไม่เป็นการพูดที่ไม่เกินจริงด้วยผมเชื่อว่ามีและเราก็รู้ว่ามีนะครับแต่มันจับไม่ได้มันไม่มีใบเสร็จเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการหย่อนน้ำมันหล่อลื่นนะมันจับไม่ได้หรือไม่งั้นก็อาจจะช้ามากนะครับค่าธรรมเนียมในการออกพ3นะจริงแล้วมันนิดเดียวนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนพ4นี่คืออันนี้คือ500นี่คือตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับค่าธรรมเนียมในการออกพ4นะอันนี้มีใบเสร็จนะครับ500บาทอันนี้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับนั่นบัตรการค่าบัตรการชาติใช่นะครับช่วยราชการประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างที่อาจารย์วีระบอกนะครับประเทศนี้มันมีระบบคอร์รัปชันหล่อเลี้ยงอยู่ผมก็กล้าพูดใครจะเถียงผมบ้างนะอ่ะปืนถูกกฎหมายมีคนถามนายกว่าสามารถนำออกจากบ้านได้ 100% หรือไม่คุณอนุทินบอกว่ามันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐพกพาในขณะปฏิบัติหน้าที่นี่อนุโลมให้นะครับท่านที่ไม่มีหน้าที่เอาออกมาก็คือผิดกฎหมายอยู่แล้วอันนี้มันผิดอยู่แล้วอันนี้ผมรับทราบนะครับแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าพกได้ไปไหมนายกพูดออกมาประโยคหนึ่งบอกว่าโจรเข้าบ้านผู้สื่อข่าวถามว่าป้องกันตัวอยู่ในบริเวณบ้านได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายิงในบ้านก็ไม่ได้ยิงโจรในบ้านก็ผิดกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นพอเรื่องนี้ประโยคนี้หลุดออกมาก็เป็นประเด็นนะครับก็มีหลายท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าท่านนายกได้เป็นดูกฎหมายไหมก่อนจะพูดเรื่องนี้ออกมาหลุดปากออกมาแบบเนี้ยนะครับผมเคยไปค้นข้อมูลมาให้คุณฟังถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีประเด็นคำให้สัมภาษณ์จากฝั่งรัฐบาลนะครับที่ระบุว่ายิงโจรในบ้านก็ผิดแต่ในทางปฏิบัติและทางกฎหมายครับไม่มีกฎหมายข้อใดห้ามประชาชนป้องกันตัวถ้าการยิงนั้นทำไปเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองอย่างสมควรแก่เหตุโดยศาลจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ครับพฤติการที่ยิงโจรแล้วไม่ผิดพอสมควรแก่เหตุตามกฎหมายถ้าเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงแล้วก็กระทำไปพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายครับผู้กระทำจะไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษใดๆครับเช่นโจรมีอาวุธร้ายแรงโจรพกปืนพกดาบหรือว่าถือแป๊บเหล็กขนาดใหญ่เข้ามาในบ้านยามวิกาลนี่นะครับ2โจรมีท่าทางดุร้ายหรือว่าบุกเข้ามาพยายามวิ่งเข้าหาพยายามทำร้ายหรือตรงเข้ามายื้อแย่งทรัพย์สินโดยมีท่าทีคุกคามต่อชีวิต3ยิงเพื่อระงับเหตุครับยิงไปที่วัดที่ไม่สำคัญเพื่อหยุดยั้งหรือจำเป็นต้องยิงใส่โจรที่กำลังจะใช้อาวุธทำร้ายเราพฤติการที่ยิงโจรแล้วผิดที่เกินกว่าเหตุถ้าไม่มีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือภัยนั้นจบลงไปแล้วแต่เจ้าบ้านยังตัดสินใจยิงอันนี้ถือว่าเกินกว่าเหตุมีความผิดฐานฆ่าคนตายหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนาแต่อาจจะได้รับการลดหย่อนโทษตามที่ศาลเห็นสมควรเช่นโจรวิ่งหนีไปแล้วโจรเห็นเจ้าบ้านแล้วตกใจวิ่งออกไปนอกรั้วแต่เจ้าบ้านยังวิ่งตามไปยิงหลังข้างหลังโจรจนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต2โจรไม่มีอาวุธและยอมจำนนโจรเข้ามาขโมยของตัวเปล่าแต่พอยกมือยอมแพ้หรือนั่งลงคุกเข่าแล้วแต่เจ้าบ้านก็ยังจงใจยิงใส่และ3ครับยิงซ้ำซ้อนยิงนัดแรกโจรล้มลงหมดสภาพไปแล้วแต่เดินเข้าไปซ้ำที่ศีรษะเพื่อถึงแก่ชีวิตนะครับในความเป็นจริงครับคุณฟังสิ่งที่เราต้องเจอนะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะพอมีการยิงคนตายหรือบาดเจ็บในบ้านนะครับตำรวจก็จะต้องตั้งข้อหาไว้ก่อนตั้งข้อหาเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมหลังจากนั้นเจ้าบ้านก็จะเอาหลักฐานแล้วก็พฤติการในที่เกิดเหตุไปสู้คดีในชั้นศาลครับเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นหลายท่านคงเคยเห็นนะเพราะว่ามีข่าวทำนองนี้ออกมาพอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาว่าฆ่าคนตายอะไรประมาณนี้เขาไปโวยวายไปด่าตำรวจนะครับบอกว่า ไปตั้งข้อหาอย่างนี้ได้ยังไงกฎหมายตั้งขึ้นมาด้วยการช่วยโจรเลยอย่างงู้นอย่างนี้คือเขาต้องตั้งก่อนครับเป็นหน้าที่ของเขานะครับต้องตั้งก่อนโดยที่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตั้งขึ้นไปยังไงอาจจะชั้นของอัยการเขาอาจจะไม่สั่งฟ้องก็ได้นะครับหรืออาจจะขึ้นไปถึงชั้นศาลก็อาจจะยกเว้นโทษให้ก็ได้เพราะว่ามีการแสดงหลักฐานต่างๆพฤติการต่างๆเอาไปสู้คดีแต่ตำรวจมีหน้าที่ต้องตั้งข้อหาไปก่อนครับนะครับแล้วก็ไปสู้คดีกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีที่สมควรพอสมควรแก่เหตุนะก็ส่วนใหญ่ศาลท่านก็จะไม่ตั้งข้อหาอยู่แล้วไม่ตั้งโทษอยู่แล้วนะครับอาจจะยกฟ้องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นนะครับเพราะหลายท่านก็บอกว่าท่านนายกพูดมีหลักฐานหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะครับหลายท่านก็ถามต่อว่าเอ๊ะส่วนของพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมีข้อมูลไหมว่าประเทศไทยเราอะนะครับมีอาวุธปืนเนี่ยถึงกี่กระบอกอันนี้หมายถึงที่ตรวจสอบได้นะอันที่ตรวจสอบได้นี่คือหมายถึงอันที่มีทะเบียนอันที่มีใบป.4นะครับข้อมูลของปี2018โอ้เมื่อ8ปีที่แล้วแล้วนะปีที่2026เมื่อปี2018ครับบอกว่าพลเรือนไทยมีปืนถึง 10.3 ล้านกระบอกคิดเป็น 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนอันนี้ถือเป็นอันดับ1ของอาเซียนนะครับเยอะสุดนอกจากนี้ประเทศไทยยังเคยติดอันดับที่2ประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากปืนมากที่สุดในอาเซียนด้วยเป็นรองเพียงแค่ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้เล่าให้ฟังในช่วงที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับฟังของเดี๋ยวนะเมื่อกี้แป๊บๆขึ้นมาในนี้ของเรียนมอฟอร์ดผมคุยไปแล้วเนาะนะครับเรื่องของบัตรทองคุยเรื่องนี้บ้างดีกว่าออกจากโซนรุนแรงมาแล้วนะครับเรื่องของบัตรทองนี่หลายท่านก็บอกว่าวันก่อนผมก็คุยไปแล้วนะครับที่ว่าไม่มีแนวคิดเรื่องที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมจ่ายบัตรทองนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์นะครับก็ทั้งบัตรทองทั้งทุกสิทธิ์นะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่มีแนวคิดนี้เช่นเดียวกันเรื่องของการร่วมจ่ายกับโครงการบัตรทองนะครับรัฐบาลไม่มีแนวคิดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ60คนมายื่นหนังสือกับคุณจุลพันธ์คัดค้านไม่ให้มีการแก้ไขโครงสร้างโครงการ30บาทรักษาทุกที่หรือโครงการบัตรทองครับก็บอกว่าถือว่าเป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี2544นะครับเป็นถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยนี่แหละของคุณทักษิณอดีตนายกอันนี้ก็ยังคนยุทธพันธ์ก็สบายใจได้ครับยึดมั่นอุดมการณ์แนวทางที่เราทำมาตลอด20กว่าปีเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะปกป้องมรดกของโครงการ30บาทรักษาทั่วโลกให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาประชาคมถ้ามันมีโครงการนี้ขึ้นมาอีกก็คุณยุทธพันธ์ก็ต้องออกมาถือธงต่อต้านเป็นคนแรกนะเพราะท่านพูดอย่างนี้ออกมาแล้วถูกไหมครับสวัสดีครับคุณหลองสวัสดีพี่ต๋ำครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณฮิแตกทำไมตั้งชื่ออย่างนี้นะครับทำไมตั้งชื่ออย่างนี้เขาคุณร้านคุณอัศวินยิงได้ทั้งลูกยางลูกโฟมแล้วก็น้ำโอเคนะครับคุณมะคนเดิมสวัสดีนะครับเรื่องของประกันการสังคมครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ศาลก็สั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเรียบร้อยแล้วก็คือว่าสรุปคือผมไม่อ่านเรื่องของคำพิพากษาแล้วเพราะว่ามันยาวแล้วมันเป็นภาษากฎหมายเอาเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือวันที่27กันยานะครับวันที่27กันยาเหมือนเดิมก็ออกไปใช้สิทธิ์ให้ล้นหลามก็แล้วกันนะครับไม่เลื่อนละตกลงไม่เลื่อนนะครับเอาสั้นๆเอาเนื้อนะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของตอนนี้ก็ปูดมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการ ุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นนะครับมีเรื่องนึงที่โอ้โหดูแล้วน่าเศร้ามากสอบบรรจุครูเอกภาษาสังคมผมจำไม่ได้ศูนย์สอบชลบุรีมั้งนะครับประกาศรายชื่อมาแล้ว1,336คนที่ได้ที่6ยังไม่ได้เรียกเขาเรียกอันดับ1ถึง5ไปบรรจุก่อนคนที่ได้ที่6ก็โพสต์ Facebook เคยโพสต์ Facebook ไว้บอกว่าได้รอหรือรอลุ้นจะได้ดีใจเพราะว่าตนเองตั้งใจอ่านหนังสือมากนะครับแล้วก็กลับไปเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเดิมไว้ก่อนรอหวังว่าจะได้เรียนจุเป็นครูผู้ช่วยตามตำแหน่งที่สอบได้ลำดับที่6นะครับแต่หลังจากมีการสังคายนาคนทุจริตออกไปคนที่ได้ที่6นะครับได้ที่1สอบติดไปอันดับ1ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามีการกระบวนการทุจริตตรงนี้เขาจะต้องได้ที่1และเขาจะต้องได้เรียกไปบรรจุเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญว่าท่านไม่ได้อยู่เห็นความภาคภูมิใจตรงนี้ครับเพราะว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับประสบอุบัติเหตุไม่ทันได้เห็นไม่ทันได้ภาคภูมิใจตรงนี้คือผมอ่านดูแล้วน่าเศร้านะครับน่ารันทดมากนะครับน่าเศร้ามากหลังจากนั้นปปช.ก็ออกมาให้ข่าวบอกว่าเจออีกแล้วจะสอบบริหารท้องถิ่นปี64เมื่อ5ปีที่แล้วปปช.ก็มีมติรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดปี68ด้วยหลังจากพบพยานหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขคะแนนสอบนี่แสดงว่าไอ้ขบวนการนี้อย่างที่บอกครับมันทำมานานแล้วครับมันไม่ใช่เพิ่งมาทำหรอกเนี่ยนะครับปปช.ก็รับเรื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะครับกล่าวหาคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี64กับพวกว่าไปบัตรหน้าที่โดยมิชอบครับก็เป็นการขยายผลจากกรณีปี68นี่แหละนะครับปรับมีการแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านได้เป็นผู้สอบผ่านหรือคนที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนที่สูงขึ้นเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมเอาแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูว่าระดับผู้บริหารนะครับระดับผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้บรรจุในปี64นั้นจะมีใครถูกถอดถอนตำแหน่งบ้างนี่ครับมันโอ้ประเทศไทยโอ้ยนะคนที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของงบประมาณแผ่นดินในระดับท้องดินเริ่มทุจริตตั้งแต่สอบเริ่มทุจริตตั้งแต่สอบก่อนพักเบรกคุณผู้ฟังครับมีรายงานว่าในการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาข้อเสนอของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเรื่องแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐให้กพ.แล้วก็สำนักงานพัฒนาระบบราชการกพ.ร.ไปศึกษามานะครับเป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินสนับสนุนภาครัฐให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรอย่างคุ้มค่าก็คือบลาบลาบลานะครับก็คือหลักๆปฏิรูประบบราชการด้านอัตรากำลังครับมีเป้าหมายที่จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปีงบประมาณ2575ก็คือ1มาตรการตรึงอัตรากำลังโดยชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี2มาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐยุบเลิกกรอบอัตรากำลังที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่1ตุลาคม67เป็นต้นไปยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสัดส่วนที่ต้องทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุนะครับยุบเลิกตำแหน่งสายงานสนับสนุนที่ควรใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนอัตราข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณครับก็เอาง่ายๆคือจะไม่มีการขอจัดสรรอัตราใหม่เพิ่มถ้ามีการเกษียณอายุออกไปหรือถ้าจะต้องการอัตราใหม่เพิ่มจะไม่มีการสอบคนใหม่เข้าไปนะครับจะมีการปรับให้พนักงานราชการปัจจุบันนั้นขึ้นมาเป็นข้าราชการแทนประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมอ่านดูตอนนี้นะก็คือประมาณนี้นะครับก็คือตั้งแต่ปีในส่วนของ บางอันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าแล้วนะครับคุณฟังปี70แล้วนะถึงปี70นะครับคนที่เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยเกษียณแล้วก็เกษียณไปจะไม่มีการบรรจุคนใหม่เพิ่มนะครับแล้วก็มีขึ้นมาแทนมันจะไม่มีการสอบคนใหม่เพิ่มนะครับนี่เป็นสิ่งที่จะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีการออกมาในช่วงที่มีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการรับเข้าของบุคคลใหม่ที่เป็นระบบราชการบ้านเรานะครับมีแต่เรื่องหนักๆเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังในช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของ Variety Talk นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่เหมือนเดิมครับ
4: ช่วงเชียงใหม่ Talk
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
6: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติด

0: ่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
0: ผลิตรายการโดย CMV Media

2:53 3นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Clean Power Solar Energy สมสวนมนัสเชียงใหม่ SD Car Center กุมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นและเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะครับคุณฟังประมาณ 3:00 นนะครับสัญญาณลิงก์สดที่ส่งไปที่เชียงใหม่เรดิโอก็จัดกลับเข้าสู่ช่วงปกติของทางรายการนะครับถ้าผมจบพร้อมกับเขาได้ก็โอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงก็ออนไลน์แล้วก็คุยกันต่ออาจจะเกินเวลาไปนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะคุณฟังครับที่อบจ.นนทบุรีนะฮะก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อที่จะเขาเรียกว่ายังไงคืนความยุติธรรมให้กับท่านนายกพันธุเดชคงชัยที่ได้จากไปจากกรณีคุณฉลองเลี้ยวแรงนะครับที่อบจ.นนทบุรีก็หลายท่านก็มานั่งแถลงข่าวนะครับทั้งเลขานุการนายกนะครับประธานสภานะครับอดีตประธานสภาอดีตเลขานุการนายกอะไรก็คือยกทีมกันมาใหญ่นะครับก็เป็นคนสนิทของท่านนายกคงชัยมาแถลงข่าวนะครับกรณีที่นายฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยไปอ้างว่าท่านนายกคงชัยนั้นเคยยืมเงินไป11ล้านนะครับเขาบอกว่าเป็นการทวงคืนความเป็นธรรมแล้วก็ศักดิ์ศรีเกียรติยศให้กับพันธุ์บริษัทคงชัยนะครับที่ถูกนายฉลองเลี้ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับโดยที่นายฉลองก็อ้างว่าเคยช่วยพันธุ์บริษัทคงชัย6ล้าน15ล้านนะครับแต่ไม่ติดใจแต่ติดใจเรื่องเงิน11ล้านนะครับก็คือสรุปก็คือว่าไม่เป็นความจริงอันนี้คือทีมแถลงข่าวเขาพูดนะสรุปบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าถ้าดูสักสิ่งเท่านี้นะครับอันนี้ก็มีเยอะกว่าประมาณนั้นไม่น่าจะเคยยืมเงินหรือเคยเป็นหนี้คุณฉลองจะเป็นล้านบาทตามที่กล่าวนะเอาเป็นว่าผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องที่ว่าสมัครส.ยืมเงินไปช่วยหาเสียงอย่างโน้นอย่างนี้ก็แล้วกันเอาก็เป็นว่ารายละเอียดคุณฟังก็ลองไปสืบค้นดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากจะกล่าวอะไรมากๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับนะว่ามันมีเรื่องทั้งเงินนอกเงินในด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับตามที่นายฉลองกล่าวอ้างว่าคนขับรถของนายกคงชัยจะยิงเขาก่อนเนี่ยนะครับตำรวจก็ไปดูอาวุธปืนที่เกิดเหตุแล้วบอกว่ายังไม่ได้ขึ้นลำกับกล้องคำว่าไม่ได้ขึ้นลำกล้องก็คือว่ากระสุนยังอยู่ในแมกกาซีนนะมันยังไม่ได้อยู่ในลำเพลิงเพราะนั้นปืนกระบอกนั้นยังไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมยิงและที่สำคัญตัวปืนยังอยู่ในซองอยู่ครับนะครับแต่ว่าฝั่งของคุณฉลองเองนี่คือเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วดูจากกล้องวงจรปิดนี่คือพกมาแล้วถือมาแล้วมาถึงที่ข้างประตูรถฝั่งที่คุณธงชัยนั่งนี่ก็คือยกมาจ่อแล้วนะครับนี่ข้ามเรื่องนี้ไปนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้อีกนิดนึงก็แล้วกันความรู้ใหม่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ถ้าถามว่าประเทศอะไรอยู่ไกลจากประเทศไทยที่สุดในโลกหลายท่านอาจจะนึกถึงอเมริกาหรือว่าแคนาดาครับหรือว่าประเทศทางตอนใต้สุดอย่างอาร์เจนตินาแต่พอพิจารณาตามหลักภูมิศาสตร์และก็ตำแหน่งที่อยู่เกือบตรงข้ามกับประเทศไทยบนลูกโลกเนี่ยนะครับคำตอบที่โดดเด่นที่สุดกลับเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้ก็คือเปรูครับเหตุผลที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางการบินหรือระยะทางบนแผนที่แบบเป็นๆแต่ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักภูมิศาสตร์เรียกว่าแอนติโพสหรือว่าจุดตรงข้ามโลกซึ่งหมายถึงจุดบนพื้นผิวโลกที่อยู่ตรงข้ามกันพอดีถ้าลากเส้นจากจุดหนึ่งผ่านใจกลางโลกเส้นนั้นจะออกไปอีกด้านหนึ่งของโลกและสองจุดนี้จะอยู่ห่างกันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้บนพื้นผิวโลก
สิ่งที่น่าสนใจก็คือในการจัดกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่อยู่ตรงข้ามกันกับโลกประเทศไทยถูกระบุว่ามีเปรูเป็นประเทศฝั่งตรงข้ามในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนั้นมีพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอยู่กับประเทศเปรูเหมือนกันพูดง่ายครับคุณผู้ฟังครับถ้าเอาลูกโลกมาตั้งและมองประเทศไทยจากนั้นพลิกไปยังอีกด้านหนึ่งของลูกโลกเราจะไปอยู่บริเวณทวีปอเมริกาใต้แล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ชายฝั่งประเทศเปรูอันนี้ก็เป็นเหตุผลครับว่าทำไมเปรูจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ไกลจากประเทศไทยมากที่สุดถ้าเรามาใช้กรุงเทพเป็นจุดอ้างอิงถือว่าเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กับจุดตรงข้ามกรุงเทพมากที่สุดก็คือคาราวประเทศเปรูจุดตรงข้ามที่แท้จริงของกรุงเทพนั้นอยู่ห่างจากคาราว318กิโลเมตรส่วนระยะทางตามพื้นผิวโลกระหว่างกรุงเทพกับคาราวอยู่ที่เกือบ 20,000 กิโลเมตรนะครับฐานข้อมูลคำนวณระยะทางยังจัดให้คาราวนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 19,707 กิโลเมตรแล้วก็กรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูนั้นอยู่ห่าง 19,702 กิโลเมตรทำให้ทั้งสองเมืองนั้นอยู่ในกลุ่มเมืองขนาดใหญ่นะครับที่ไกลจากกรุงเทพมากที่สุดในโลกเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเอามาฝากผมดูแล้วก็เป็นความรู้ใหม่นะครับเพิ่งเจอเมื่อกี้ก็น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังครับสัญญากับคุณผู้ฟังไว้ว่าอยากจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากวันละหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนคุ้นเคยกับคำแนะนำครับว่าถ้าต้องการดูแลสุขภาพหัวใจควบคุมน้ำหนักหรือว่ามีคอเลสเตอรอลสูงควรจะเลือก

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวันแม่12สิงหาคม2569ชม4ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ฝนดาวตกสุริยุปราคาวันแม่12สิงหาคม2569เตรียมพบกับคืนแห่งปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าจับตาเมื่อท้องฟ้าจะมีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่12สิงหาคมไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่13สิงหาคมทั้งฝนดาวตกเพอร์ซีดสุริยุปราคาเต็มดวงจันทร์ดับและการเรียงตัวของดาวเคราะห์6ดวงถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูดาวโดยเฉพาะฝนดาวตกเพอร์ซีดที่ปีนี้เกิดขึ้นใกล้กับช่วงจันทร์ดับทำให้ท้องฟ้ามืดและมีโอกาสสังเกตดาวตกได้ง่ายขึ้นขณะที่อีกฟากหนึ่งของโลกจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสำคัญสุริยุปราคาเต็มดวง12สิงหาคม2569โดยแนวคลาสเต็มดวงจะพาดผ่านกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์รัสเซียตอนเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกสเปนและพื้นที่เล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปรตุเกสตามข้อมูลของ NASA ฝนดาวตกเพอร์ซีดในคืนวันที่12สิงหาคมต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าวันที่13สิงหาคม2569ฝนดาวตกเพอร์ซีดเป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่มีชื่อเสียงและสามารถเกิดดาวตกจำนวนมากโดยในสภาพท้องฟ้าที่เหมาะสมอาจมีโอกาสเห็นดาวตกได้สูงสุดประมาณ 50-100 ดวงต่อชั่วโมงจันทร์ดับเปิดทางให้ดูดาวตกชัดขึ้นคืนวันที่12สิงหาคมน่าสนใจเป็นพิเศษคือช่วงที่เกิดฝนดาวตกเพอร์ซีดจะอยู่ใกล้กับจันทร์ดับนิวมูนซึ่งหมายถึงช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกและด้านสว่างของดวงจันทร์หันออกจากโลกและดาวเคราะห์6ดวงเรียงตัวบนท้องฟ้ายามรุ่ง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติหนุนเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EVนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินอุดหนุนรถยนต์ที่ให้บริการสาธารณะเปลี่ยนผ่านจากรถใช้น้ำมันไปสู่รถใช้พลังงานไฟฟ้าโดยนอกจากการให้เงินอุดหนุนเพื่อให้รถสาธารณะเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแล้วยังจะสนับสนุนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน B20 หรือไบโอดีเซลอีกด้วยเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือน้ำมันแล้วยังจะมีส่วนช่วยดันราคาผลิตน้ำมันปาล์มของเกษตรกรด้วยโครงการสนับสนุนให้รถยนต์ที่ให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถบัสที่วิ่งระหว่างเมืองรถแท็กซี่และรถตู้สาธารณะให้เปลี่ยนเป็น EV เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ให้บริการคนเป็นจำนวนมากส่วนโครงการรถเก่าที่ใช้น้ำมันแลกเปลี่ยนเป็นรถ EV ยังไม่ได้พิจารณาสำหรับรถยนต์สาธารณะที่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดดังกล่าวจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องเอารถเก่าที่ใช้น้ำมันคันนั้นออกจากระบบโดยการถอดออกจากระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเพื่อไม่ให้รถเก่าดังกล่าวกลับมาหมุนเวียนระบบอีกแต่ต้องหารือเรื่องนี้กับกระทรวงคมนาคมส่วนรถเก่าที่เอาออกจากระบบแล้วกำลังหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำรถเก่าดังกล่าวไปแยกเป็นชิ้นส่วนต่อไปโดยให้ภาคเอกชนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นคนจัดการสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นแบ่งเงินออกเป็น2ก้อนก้อนแรก200,000,000,000 บาทใช้สำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีก200,000,000,000 บาทจะใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านใช้น้ำมันไปสู่พลังงานสะอาดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำ

0: ืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Fresh

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: างเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ส่วนของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นฉากสุดท้ายของพระเดชพระคุณพระปัญญาพิสารละเถนหลวงพ่อทุนขิปปะปัญโยอดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดได้ถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงนำเล่าประวัติโดยสังเขปก็เป็นการที่นำพิมพ์ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระปัญญาพิสารละเถนหลวงพ่อทูลขิปปะปัญโยอดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหนังสือเล่มนี้ได้รับจากท่านประเสริฐอยู่เจริญดีอดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค5อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค7ท่านได้มอบเอกสารนี้ผมผู้ดำเนินรายการเกษตรเพชรสำริดก็ถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงเพื่อถ่ายทอดปฏิปทาการปฏิบัติธรรมของพระเดชพระคุณพระปัญญาพิสารละเถนหลวงพ่อทูลขิปปะปัญโยปฏิปทาพระป่าก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ดีต่อพุทธบริษัทที่ยังอันหนึ่งที่ดีต่อพุทธบริษัทที่ยังมี
1: ออกณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำวันละ30นาทีโดยประมาณที่ตัวเจ้าจักนำเอาพระธรรมมาโอ้มาจามาสวดมาสาธยายเพื่อแก่ญาติแก่โยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันและต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมๆกันเนื้อญาติโยมเนื้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบคุณพ่อคุณแม่อาจาริยะคุณังอุปชายะคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูบาอาจารย์พระอุปชาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโกริสัทธัมมสารติสัทธเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโพสกุณจาสัทโธ Papa, come on.

ยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาปุจกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักกิณายโยอัญชลิกรณียโยอนุตตรังปุญญกิตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาปุจกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสักกะตวะพุทธรัตนังโอสตังโอตัมมังวัลลังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชะนะโสตินะนัตสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาปุพพสเมนตุเตสักกัตโตธัมมรัตนังโอสถังอุตมังวัลลังปะลิลาโหปัสสมนังธัมมเตชะนะโสตินะนัตสันตุปัตตวาสัพเพปะยาปุพพสเมนตุเตสักกัตตวะสังขารตนังโอสตังอุตมังวะลังอาอุนายยังปาอุนายยังตักกินนายยังอัญชลิกรณียังอนุตตลังปุญญักขิตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาปุจกุณัสสะโทปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุนัตติเมสรณังอัญญังอุตโตเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตโหตุสัพพตานัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังยะโตหังภะคะเนอริยยะชาติยะชะโตนาปิชานะเมสัญจิจปะนังชีวิตาปุโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกัปปัสสะโคจังโคสติสังคโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโคจังคาจตถาปะเรสมาตุเปกโคจังคาสติเตสัพพทักขินามุนินาสมัตคตาภาวิตาปุริกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานญาณจะโพธิญาณ

วัชเชนะสุติเตโอตุสัพพะเอกัสสมิงสมัญเยนะโทกัลลานันจักัสสปังกิลันเตตุกิเตติสวะพุทธังเกสตะเทสัญญีเตจัตตังอภินันติตวะโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะเอกทาธัมมราชาปิกิลันเยนะปิปิริโตยุนดัตเยวะปนะเปตวานะสาตรังสัมมุติตวะจะอาภัตถะตัมมาพุทธาสิทานโสเกเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอาภัตถะตินันนปิมะเยสินังมัคคะอัตถกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาอัตติอุณณสะวิจัญโยธัมโมโลกเกอนุตโรสัพพะสัตตะอิตัทธายะตังโตังกันอะอิเทวะเตปริวัตเจลาจัตันเตอมนุสเสยิปาวักเกพยัคเฆนะเกวิเสปุเตอกัลละมรณีนวาสัพพะสัมมามรณามุตโตตะเปตวากาลมริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุตัสสิลังสมัตยะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปุจจังคารณังวจนังคารุงปะเรสังเทสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทพุทธสังฆปริตยันดุนิมิตตังสักกัตตวนติเมอติอุณสะวิจโยขอมนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านและทุกคนแม่นข้าพเจ้าและญาติโยมได้ตรงโรคภัยไข้เจ็บเป็นนักเป็นลายในสรีระร่างกายทุกส่วนนั้นกินยาก็บ่หายบ่รักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดมีมาในสรีระร่างกายคืออันตรธานเสียหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและใกล้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีชัยชนะถึงขาไปขาครับปราศจากภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัย
โลกาภัยอุปติภัยอย่าได้มาใกล้และมาไกลพอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาจำเริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนให้ระวังเรื่องฝนเรื่องลมหลายอำเภอที่โดนฝนตกหนักก็ว่าอำเภอป้าวก็ว่าตั้งอำเภอฝางแม้แต่เชียงดาวที่ทำเชียงดาวก็ดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งเมืองน่านทั้งเชียงรายทั้งแม่สายฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากเกิดความเสียหายขึ้นแต่นับตั้งแต่ปัจจุบันว่ามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงยมและอาตมะก็มีอายุผ่านไปอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนถึง124กินง่ายแล้วตะวันนี้ก็อยู่วัดไม่ได้ไปไหนขอปบปะตุเจ้าและญาติโยมที่มาคารวะฉันเข้าตอนเรียบร้อยก็อยู่วัดนั่นแหละไม่ได้ออกวัดไปไหนจนค่ำมืดก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันแต่วันนี้เดี๋ยวน้องตองใกล้เคียงไม่มีรายงานฝนตกก็ปกติดีส่วนจะมีก็มีเล็กน้อยศรัทธาสาธุชนญาติโยมวันนี้ตอนเจ้าไปบิณฑบาตที่มาลัยนอดวันแม่แห่งชาติตอนมะค่ำมะคืนธรรมะจันจรวัดขันธรสปัสสังเวลา8โมงตึงเมื่อคืนพระอาตมาภาพบ้านจอมตองน้อยในงานข่าวดำวันที่14พบกันที่วัดต่างยางเวลา19:30วันที่15พบกันที่บ้านศาลาบ้านบ่อในงานข่าวดำเช่นเดียวกันเวลา20:00 น.วันที่14ตอนบ่ายโมงพบปะกันที่วัดป่าดาราวิรมงานดำบุญครบร้อยวันตานการหลวงปู่บัวเกตพี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกวันนี้เวลาญาติโยมไปการไปงานงานบุญงานกุศลโยมไปทำบุญไปกราบไปไหว้ไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้านั้นก็มักจะฮือปอนแก่ญาติแก่โยมเพราะว่าธรรมภาพและพระสงฆ์ทุกรูปจะได้อื้อปอนเพื่อญาติโยมได้รับแต่ความสุขประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยปอน5อย่าง5ประการที่ทุกเจ้ามักจะฮือปอนว่าอายุวรรณะสุขภะละธนสารสมบัติยมก็สาธุรับอายุนั้น
ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีอายุยืนยาวนานแต่ในที่นี้คนเราจะมีอายุยืนได้นั้นท่านบอกว่าต้องเป็นคนที่รักษาศีลเป็นคนที่มีศีลข้อที่หนึ่งบักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีแต่เมตตาต่อสัตว์เพราะว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานคนที่ยึดศีลข้อหนึ่งนั้นก็แสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจเอี่ยมโหดฉะนั้นเกิดมาจะต้องมีอายุสั้นเพราะไปฆ่าสัตว์แต่ถ้ารักษาศีลข้อหนึ่งได้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนเพราะเอาเป็นคนที่มีจิตเมตตาวันนะของมีกายผ่องใสปราศจากราคีมาเพี้ยวผ่านก็ต่อเมื่อญาติโยมท่านทั้งหลายมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจเป็นคนที่บกโคตบกเกียดบาอาฆาตพยาบาทมาดร้ายภัยยอมสังเกตดูคนที่โคตขี้เกียจมันก็จะเป็นคนที่หน้าบุดหน้าบึ้งอารมณ์นี่รุนแรงยิ่งคนขี้อาฆาตพยาบาทมัดร้ายคนอื่นนั้นผิวพรรณวรรณะจะไม่ผ่องใสแปลงหน้าบูดอยู่ตลอดเลยถ้าบกโคตรบกเกียดบาอาฆาตพยาบาทยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นใบหน้าเปล่งปั่นผิวพรรณวรรณะดีเพราะเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจสุขะทุกคนนั้นมีความสุขความสุขก็คือสุขกายสบายใจคนที่จะมีความสุขกายสบายใจได้นั้นญาติโยมท่านทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่เกิดมาชาติไหนชาติใดก็ตามเป็นคนที่ชอบอึดตานเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นเอื้อพ้นจากความทุกข์ความทรมานฉะนั้นเกิดมาชาติไหนชาติใดจะบ่ยากจะบ่จนเพราะบุญเก่ามันตั้งไว้แล้วมันมีเดิมอยู่แล้วเกิดมาชาตินี้มีความสุขทั้งทางกายและทางด้านจิตใจใจมีแต่เมตตาธรรมมีแต่กรุณาธรรมมุทิตาธรรมบะอิจฉาริษยาภัยเหล่านี้เป็นต้นพละมีกำลังพละนี่คือกำลังญาติโยมกำลังอะไรมีสุขภาพปรมัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ
จะได้มาเบียดเบียนคนเฮานี้ท่านทั้งหลายจะมีพละกำลังถึงกำลังกายกำลังใจคือเป็นคนที่บะเยอะยิ่งบะถือตัวเป็นบุคคลที่อ่อนน้อมบะเบียดเบียนไผ่บะทำร้ายไผ่มีแต่เมตตาธรรมเมื่อเอาไปเบียดเบียนไผ่แล้วไผ่ก็ได้มาเบียดเบียนเอาเว้นจากการกระทำบาปมีแต่สร้างบุญคือความดีและความชั่วคือการรักษาศีลเหล่านี้เป็นต้นเกิดมาจากใดย่อมจะมีพละมีกำลังอย่างเข้มแข็งโรคภัยไข้เจ็บก็มาเบียดเบียนเพราะมีเมตตาต่อสัตว์นั้นสารสมบัติของื้อประสบความสำเร็จในชีวิตมีข้าทาสบริวารคนที่เกิดมานั้นญาติโยมมีทรัพย์สมบัติเพราะว่าเป็นคนดีมีปัญญาประโง่เขาเป็นคนที่ชอบก็ไปหาคนหูเป็นคนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ทำอย่างตั้งอกตั้งใจทำฉะนั้นเกิดมาฐานะจึงเกิดมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเป็นคนบักิจิตนีขี้เหนียวทำอย่างมักจะสำฤทธิ์ผลเพราะผลบุญที่เขาได้คิดได้สร้างไว้ฉะนั้นญาติโยมต้องรู้ฟังอายุวันละสุขภพละธนสารสมบัติเนี่ยเรามักจะได้ยินจากพระตันได้ยืนปอนกับญาติกับยมทุกครั้งแต่ปอนนั้นจักสำฤทธิ์ผลได้ต่อเมื่อญาติโยมประพฤติปฏิบัติดังทุกอย่างนั้นจักสำฤทธิ์ผลได้สมปรารถนาเอาละวันนี้โอ้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรบางตอนบางแง่สวดมนต์ตะกี้ข้ามไปหนึ่งวรรคต้องขออภัยตัวเองอายุวันโนสุขของพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่คุณแม่ทั้งหลายขอให้คุณแม่ทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติแม่เปรียบเสมือนสติแม่เปรียบเสมือนสติสติเป็นผู้รับผิดชอบสติเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจิตเช่นเดียวกับแม่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลลูกเลี้ยงลูกสติเปรียบเสมือนแม่แม่เปรียบเสมือนสติอยู่กับความเป็นจริงแม่ที่มีสติแม่ก็ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยจิตเอาจิตเลี้ยงลูกเอากายเลี้ยงลูกแม่เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของลูกแม่มีจิตที่ละเอียดในการเลี้ยงลูกแม่เลี้ยงลูกด้วยจิตแม่เอากายเป็นลูกจ้างเลี้ยงลูกแม่ใช้สติควบคุมจิตในการเลี้ยงลูกแม่ใช้สติคุมจิตก่อนที่แม่จะตั้งท้องมีท้องขณะที่แม่ท้องแม่ก็ใช้สติควบคุมกายควบคุมจิตจิตแม่นั้นจึงเกิดคำว่าละเอียดคำว่าความละเอียดแม่รู้จักเป็นอย่างดีและแม่ก็ใช้คำว่าละเอียดนี่แหละในการเลี้ยงลูกแม่จึงใช้จิตเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีเรียกว่าจิตที่ละเอียดกายที่ละเอียดในการเลี้ยงลูกดั่งทารกแรกเกิดได้หนึ่งวันสองวันสามวันจนถึงหนึ่งเดือนจิตแม่ก็จะละเอียดสังเกตดูพิจารณาลูกกายแม่ก็จะละเอียดจะจับจะยกขยับลูกนั่นแหละคือจิตแม่ละเอียดคำว่าละเอียดแม่รู้จักดีแม่ใช้คำว่าละเอียดเลี้ยงลูกจงเติบใหญ่พวกเราทั้งหลายคำว่าความอดทนแม่กูรู้จักเป็นอย่างดีแม่ก็ใช้มาตลอดระยะเวลาที่มีท้องตั้งท้องจงคลอดลูกจนเลี้ยงลูกเติบใหญ่ในพวกเราทั้งหลายคำว่าวิริยะภาคเพียรแม่ก็รู้จักเป็นอย่างดีและแม่ก็ใช้วิริยะภาคเพียรนั่นแหละตั้งแต่อุ้มท้องเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่พวกเราทั้งหลายแม่ใช้ธรรมะเลี้ยงลูกแม่ใช้ธรรมะในการเลี้ยงลูกธรรมะหมายถึงสติสติเป็นผู้ควบคุมชีวิตชีวิตเราประกอบไปด้วยจิตกับกายเมื่อมีจิตกับกายเรียกว่าชีวิตสติจึงไปควบคุมกายสติไปจึงไปควบคุมจิตกายแม่จิตแม่อาศัยสติในการเลี้ยงลูกพวกเราทั้งหลายสติควบคุมจิตควบคุมกายแล้วก็ความอดทนวิริยะภาคเพียรเนี่ยจึงทำให้แม่นั้นมีพลังและมีอานุภาพในการเลี้ยงลูกพวกเราทั้งหลายความอดทนกับวิริยะภาคเพียรเนี่ยแม่รู้จักเป็นอย่างดีและแม่ใช้ตลอดเวลาลูกได้ดีก็เพราะความอดทนของแม่วิริยะภาคเพียรของแ
ลูกได้ดีเพราะความอดทนและวิริยะภาคเพียรที่มีอยู่ในกายอยู่ในจิตของแม่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันแม่ลูกที่มีสติก็จะต้อนรับแม่ด้วยธรรมะด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆมอบให้กับแม่ดังคำว่าปฏิบัติบูชาอมิสะบูชานั่นแหละต้อนรับแม่ด้วยการดำรงตนไปบวชพราหมณ์ไปบวชในวันแม่แห่งชาติเนี่ยมาบวชเป็นโยคีปฏิบัติธรรมเรียกว่าการปฏิบัติบูชาแม่ลูกบางคนก็ซื้อวัตถุสิ่งของต่างๆมอบให้กับแม่นี่แหละคือการเป็นการที่ลูกมีสติแม่ทุกคนไม่ได้ต้องการวัตถุสิ่งของจากลูกแม่ทุกคนเสมอเหมือนกันหมดต้องการความรู้สึกที่ดีๆจากลูกเช่นคำพูดก็ดีกิริยามารยาทก็ดีแม่ต้องการสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามันมีพลังมันมีอำนาจทำให้แม่นั้นมีความสุขตลอดกาลได้คำพูดของลูกทำให้แม่พ้นทุกข์ได้กิริยาอาการที่ลูกนอบน้อมถ่อมตนทำให้แม่มีความสุขได้ในพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแม่พวกเราที่มีสติโลกก็มีสติในการที่จะดูแลแม่แม่นั้นสำคัญสำหรับชีวิตของเราถ้าแม่ไม่มีธรรมะแม่คงไม่เลี้ยงเราพ่อแม่มีธรรมะธรรมะคือแม่มีสติแม่จึงใช้สติควบคุมจิตแม่จึงเอาจิตให้ไปอาศัยความอดทนแม่จึงเอาจิตให้อาศัยวิริยะภาคเพียรจึงหล่อหลอมเลี้ยงลูกจนลูกกลายเป็นลูกที่ดีของแม่กลายเป็นลูกที่ดีของพ่อกลายเป็นลูกที่ดีของวงตระกูลในพวกเราทั้งหลายแม่คำนี้อยู่ในหัวใจลูกทุกลมหายใจไม่มีแม่คนไม่มีลูกคนไหนไม่รู้จักคำว่าแม่ลูกทุกคนจะรู้จักดีว่าความว่าแม่ลูกทุกคนก็เกิดจากท้องแม่ไม่มีลูกคนไหนเกิดจากต้นไม้ไม่มีลูกคนไหนเกิดจากหัวจากควายไม่มีเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเกิดจากท้องพ่อก็เกิดจากท้องแม่หมดทุกคนในพวกเราทั้งหลายพ่อเป็นผู้สร้างแม่เป็นผู้รักษาแม่เป็นผู้ดูแลพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาในฐานะที่เราเป็นลูกในฐานะที่เราเป็นลูกเราจะให้ความสำคัญกับแม่ตอนที่แม่ปกติเราจะให้ความสำคัญกับแม่ตอนที่แม่ปกติตาดีหูดีนี่แหละตาดีหูดีเราจะทำความดีตอนที่แม่มีอวัยวะครบ32ประการให้ลูกที่มีสติก็จะมีหลักแบบนี้สนใจใส่ใจแม่สนใจใส่ใจแม่ตอนที่แม่ปกติให้ความสำคัญกับแม่ตอนที่แม่ปกติเราจะต้องสนใจในพวกเราทั้งหลายลูกทุกคนต้องเลี้ยงแม่ด้วยจิตนะเลี้ยงแม่ด้วยจิตแม่นั้นเลี้ยงลูกด้วยจิตที่สะอาดกายแม่สะอาดจิตแม่สะอาดนะก่อนที่แม่จะจับทารกแรกเกิดเนี่ยแม่มีสติรู้สึกตัวอยู่จะต้องเช็ดมือให้สะอาด
นะจะต้องเช็ดมือให้สะอาดสัมภาระวัตถุสิ่งของต่างๆที่ลูกจะต้องใช้ที่อย่านำไปใช้กับลูกจิตแม่ละเอียดคำว่าละเอียดก็คือไม่ให้สิ่งใดไปสิ่งที่แม่จะไปใช้ในการเลี้ยงลูกนั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้สะอาดบริสุทธิ์แม้กระทั่งมือนี่ล้างแล้วล้างอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกมือแม่จะไปอุ้มลูกจะไปขยับตัวลูกแม่ก็พิจารณาอีกจะจับตรงไหนจะจับแบบใดแม่มีสติคุมจิตตลอดเวลาในพวกเรามันอยู่กับเราสติได้มาอยู่ในร่างกายของเราเราจะเห็นว่าธรรมะทั้งสิ้นที่แม่มอบให้กับลูกตั้งแต่เกิดเรียกว่าแม่เลี้ยงลูกด้วยสติด้วยจิตลูกเกิดมาลูกยังไม่สามารถกินข้าวได้นี่สิ่งที่ลูกจะกินได้ก็คือธรรมะนี่แหละแม่จึงมอบธรรมะให้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดแม่มีสติที่จะตั้งใจเลี้ยงลูกมีสติที่จะดูแลลูกด้วยจิตที่ละเอียดปานีตสุขุมรอบคอบแม่จึงส่งเสริมลูกจงเติบใหญ่ให้การศึกษาจนมีงานทำมีอาชีพนี่คือแม่นั้นเป็นผู้ที่อยู่กับความเป็นจริงคือจิตแม่อยู่กับลูกตลอดเวลาดังที่ว่าสติเปรียบเสมือนแม่สติเป็นผู้รับผิดชอบสตินั้นอยู่กับความเป็นจริงเช่นเดียวกับแม่แม่ก็คิดถึงลูกทุกลมหายใจมีชีวิตเพื่อลูกอยู่เพื่อลูกนะพวกเราทั้งหลายนี่คือแม่โดยเฉพาะแม่ที่มีธรรมะแล้วแม่ก็จะพาลูกไปปฏิบัติธรรมนะอันนี้คือแม่ที่มีธรรมะก็จะพาลูกไปปฏิบัติธรรมแม่ก็จะเห็นว่าธรรมะนี่แหละทำให้ลูกเป็นคนดีได้ลูกได้ดีได้ก็เพราะธรรมะที่แม่มอบให้กับลูกใช่ไหมแม่มีความวิริยะภาคเพียรในการเลี้ยงลูกแม่มีความอดทนในการเลี้ยงลูกนะลูกจึงได้ดีเพราะธรรมะนะอาหารนะอาหารที่แม่มอบให้กับลูกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายส่วนธรรมะเป็นส่วนของจิตอาหารของกายก็คืออาหารห้าหมู่นะอาหารของจิตก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นอาหารของจิตที่แม่เลี้ยงลูกที่แม่มอบให้ลูกเรียกว่าอาหารทางจิตก็คือศีลสมาธิปัญญาเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่เป็นอาหารที่ดีที่สุดเป็นอาหารที่ประเสริฐที่สุดดังนักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์จึงให้เรากินอาหารห้าหมู่เลี้ยงร่างกายของเราให้เติบโตเติบใหญ่ในพวกเราทั้งหลายส่วนจิตนั้นเราต้องอาศัยธรรมะเป็นผู้ควบคุมดูแลให้มันกินอิ่มกินธรรมะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษถ้ากินสิ่งอื่นเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองและบุคคลอื่นๆแต่พวกเรากินเหล้าเป็นพิษเป็นภัยเรากินธรรมะกินศีลกินสมาธิปัญญานะมีคุณประโยชน์ต่อพ่อต่อแม่มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้พวกเราทั้งหลายได้มีสติเอาจิตไปกินธรรมะให้เราคิดอย่างนี้ถ้าจิตไปกินยาบ้าไปกินเหล้าดื่มเหล้านั้นนำพิษเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษให้กับตนเองเพราะฉะนั้นแม่รักลูกแม่ก็รักษาศีลนั่นแหละเอาศีลเนี่ยมอบให้ลูกสมบัติที่แม่มอบให้กับลูกก็คือให้ลูกรักษาศีลสมบัติแม่สมบัติของแม่ก็คือศีลเนี่ยมอบให้ลูกสืบทอดมาถ้าลูกคนไหนรักษาศีลนั่นแหละลูกคนนั้นรักษาสมบัติของพ่อของแม่ลูกคนไหนรักษาศีลลูกคนนั้นแหละรักษาชีวิตพ่อแม่ลูกคนไหนดูรักษาศีลลูกคนนั้นแหละคือได้เลี้ยงพ่อแม่ตั้งแต่แก่จนแม่หมดลมหายใจเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายศีลเนี่ยเปรียบเสมือนลูกจ้างเปรียบเสมือนลูกจ้างเหมือนหมอเหมือนพยาบาลเป็นผู้ดูแลแม่ทุกลมหายใจ
ถ้าเราล่วงละเมิดศีลเราไม่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ติดยาเสพติดใช่ไหมติดคุกไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่แม่ตายก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญกับแม่ไปเห็นแม่ตอนที่แม่ตายก็ยังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายศีล นี่สำคัญที่สุดแม่จึงมอบศีลให้กับลูกเป็นสมบัติของลูกดังคำว่าลูกคนไหนรักษาศีลลูกคนนั้นจะเป็นที่รักของพ่อของแม่ลูกคนนั้นจะเป็นที่รักของพ่อของแม่ลูกคนนั้นก็จะดำรงตนประพฤติตนไม่ทำผิดกฎหมายไม่ล่วงละเมิดศีลทั้ง5ข้อนี่แหละคืออนุภาพของศีลจึงทำให้แม่นั้นมีความสุขลูกรักษาศีลทำให้พ่อแม่นั้นสุขภาพดีอายุยืนแน่ท่านทั้งหลายลูกรักษาศีลทำให้แม่นั้นมีพลังและมีอำนาจในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่เพื่อได้มาซึ่งปัจจัย4ในการเลี้ยงลูกขอให้พวกเราได้มีสติพิจารณาเราดูแลแม่ตอนที่แม่ปกตินะซื้อเสื้อผ้าให้แม่ใช้ให้แม่ใส่ในทุกฤดูกาลมีอาหารให้แม่กินทุกวันหรือวันสำคัญเราก็ไปกินข้าวกับแม่ให้ความสำคัญกับแม่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาในท่านทั้งหลายหนึ่งนั้นก็คือมีพ่อมีแม่ที่เราควรบูชาเทวดาเรายังไม่ควรกราบไหว้เทวดาเรายังไม่ควรระลึกถึงสิ่งที่เราควรระลึกถึงก็คือพ่อกับแม่ของเราเนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะสิ่งที่เราควรกราบไหว้เทิดทูนบูชาก็คือทูบบูชาพ่อแม่ของเรานี่แหละเรามัวแต่ไปไหว้พระพรหมมัวแต่ไปไหว้เทวดาแต่เราไม่ได้ไหว้พ่อแม่ของตนก่อนจะไหว้พระพรหมก่อนจะไหว้เทวดาเราก็ก้มกราบก้ม3ครั้งกราบครั้งที่1ขอพระพุทธปกป้องคุ้มครองรักษาแม่กราบครั้งที่2ก็อธิษฐานจิตขอพระธรรมทำให้แม่นั้นมีความสุขสุขกายสุขใจกับครั้งที่3ขอให้พระอรหันต์พระอริยสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายประทานพรให้แม่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยอันนี้คือการระลึกถึงก็พอแล้วก่อนที่จะเอาเข้าไปให้พระพรหมก็ดีเอาเข้าไปถวายพระพรหมเอาเข้าไปถวายเทวดาเอาเข้าไปถวายเจ้าที่สิ่งที่เราควรระลึกถึงแม่กับพ่อเป็นหลักก่อนที่จะคิดถึงเทวดาถ้าลูกที่ขาดสติไปมันก็จะคิดถึงเทวดาเข้าใจว่าเทวดาเจ้าที่ประทานพรให้เราสำเร็จนี่มันผิดนะถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่ล่ะเราจะไปรู้จักเทวดาพระพรหมได้อย่างไรที่เรารู้จักเทวดารู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้จักบุญรู้จักคุณก็เพราะพ่อกับแม่ให้ชีวิตเรามาเมื่อพ่อแม่ให้ชีวิตสิ่งที่เราควรระลึกถึงตลอดเวลาก็คือพ่อกับแม่อย่างน้อยเราก็เอาเข้าไปถวายเทวดาเจ้าที่อย่างน้อยก็5บาทละนะถ้าคิดเป็นเงินกับมูลค่า5บาทเราก็ไม่ต้องให้พ่อแม่5บาทหรอกเราให้แม่1บาททุกก็พอแล้วให้แม่กับพ่อ1บาททุกวันเอาสตางค์1บาทเอาไว้ใส่ในออมสินก็ดี1บาทเพื่อให้เรามีสติระลึกถึงพ่อระลึกถึงแม่จะไปให้ความสำคัญว่าเงินมัน1บาทมันไม่มีค่าไอ้ค่าสตางค์นะมันไม่มีค่าแต่จิตที่เรามีจิตที่เราระลึกถึงแม่นั้นมีค่าเราเอาสตางค์1บาทมาสร้างจิตสำนึกให้เราระลึกถึงแม่อาสาตังหนึ่งบาทหยอดให้แม่1บาท1บาท1บาท1บาททุกวันก่อนที่จะออกบ้านก่อนที่ออกไปทำงานก่อนที่จะถวายเข้าเจ้าที่ถวายเข้าเทวดาดังที่เราเข้าใจว่ามันศักดิ์สิทธิ์
ในพวกเราทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็คือพ่อแม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในหลายพ่อแม่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคำพูดหนึ่งคำทำให้ลูกนั้นมีความสุขคำพูดหนึ่งคำทำให้ลูกเป็นทุกข์ได้ก็คือพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่ได้ศักดิ์สิทธิ์กว่าเทวดาใดๆทั้งไหนเนี่ยคำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าแม่ไม่มีเนี่ยพวกเราทั้งหลายเรารู้จักคำว่าศักดิ์สิทธิ์กับพ่อแม่พ่อแม่ให้ชีวิตเรามานะแต่เราไปรู้จักคำว่าศักดิ์สิทธิ์นอกกายเนี่ยคำว่าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในกายเราก็คือพ่อกับแม่เรานี่แหละเรียกว่าลูกมีสติจะเห็นความจริงของแม่ทุกเรื่องแต่คำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดจากแม่ให้กำเนิดชีวิตเราถ้าแม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แม่ก็ไม่สามารถเลี้ยงเราได้มาถึงทุกวันนี้ถ้าแม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แม่คงไม่เลี้ยงลูกเราจนส่งลูกเรียนหนังสือถึงจบมหาวิทยาลัยได้อย่างนี้ถ้าแม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แม่คงไม่เราไม่มีทรัพย์มีสมบัติเท่ากับที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแม่นี่แหละบันดาลให้ลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างในพวกเราทั้งหลายแต่เราเข้าใจว่าเทวดาองค์นั้นหลวงพ่อรูปนี้บันดาลให้เรานั้นประสบความสำเร็จอันนั้นเป็นจิตภาษาพระว่าจิตส่งอกนอกจึงให้ความสำคัญว่าสิ่งอื่นนั้นสำคัญกว่าพ่อแม่ตนเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือมีพ่อมีแม่ของเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเราจะต้องดูแลพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างแบบอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างแบบอย่างให้กับลูกเราจะต้องเอาแม่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างแต่พวกเราต้องพิจารณาคำว่าแม่นี่มันมีพลังและมันมีอานุภาพมากในพวกเราทั้งหลายยามที่เราสุขเราก็คิดถึงแม่ยามที่เราทุกข์เราก็คิดถึงแม่แต่เราที่เราอดอยากลำบากก็คิดถึงแม่เรามีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เราก็คิดถึงแม่ในพวกเราทั้งหลายเราจะให้เราเอาเงินให้คนอื่นกี่แสนกี่ล้านเราก็ไม่มีความสุขเท่าเราเอาเงินให้แม่10 บาท20 บาทมีความสุขกว่าให้บุคคลอื่นๆอีกเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าในพวกเราทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่ากันให้นี่ให้แม่นี่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเช่นเดียวกับแม่คำว่าให้นี่แม่ให้ลูกแม่มีความสุขที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่มันสมดุลสมบูรณ์แต่มีลูกบางคนขาดสติแต่มีลูกบางคนขาดสติจึงมอบวัตถุสิ่งของเงินทองให้กับบุคคลอื่นแล้วมีความสุขใช่ไหมนี่แหละพวกเราเรามีอีกจะมีลูกอีกกลุ่มหนึ่งมอบวัตถุสิ่งของเงินทองให้กับบุคคลอื่นมากกว่าให้พ่อแม่ตนเองเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าพวกเราจะเอาสตางค์ให้พ่อแม่นี่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นมีลูกที่ขาดสติก็จิตจะส่งออกนอกเห็นความสำคัญบุคคลอื่นๆสิ่งอื่นๆเหนือกว่าพ่อแม่ตนเองดังเช่นวันนี้เป็นวันแม่เนี่ยผู้เป็นสามีผู้เป็นภรรยาที่มีแม่อยู่แล้วเราก็เป็นลูกของพ่อของแม่อยู่เราจะต้องจัดว่ามื้อเที่ยงนี่เราจะต้องไปกินข้าวเอาพ่อแม่ไปกินข้าวเอามื้อเที่ยงตกลงแล้วว่ามื้อเที่ยงนี่เราจะต้องเอาพ่อแม่ไปกินข้าวพ่อแม่ฝ่ายสามีไปกินข้าวไปกินข้าวกับพ่อแม่ฝ่ายสามีนี่เราต้องตกลงแบบนี้มื้อเย็นเราก็จะเอาตกลงกันอีกเราจะไปกินข้าวกับฝ่ายพ่อแม่ภรรยาเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้เราต้องเสียสละแม่เป็นผู้ที่เสียสละให้กับเราเราจะต้องเสียสละให้กับพ่อกับแม่แล้ววันหลังวันแม่ไปแล้วความรู้สึกแม่ไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้ววันแม่จะมีค่าสำหรับลูกก็คือวันแม่แห่งชาตินี่แหละวันนี้เป็นวันที่แม่รอลูกเป็นวันที่แม่รอลูกมาแลมปี10 ปีแม่ก็ยังรอลูกอยู่
วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของแม่ลูกทุกคนควรเจอควรพบแม่ในวันนี้ถึงแม้เราจะอยู่ต่างจังหวัดเราก็โทรศัพท์คุยกับพ่อคุยกับแม่ถึงแม้เราจะอยู่ต่างจังหวัดเราก็ซื้อของในที่ Lazada ให้ส่งให้พ่อให้แม่เราก็ได้มันมีวิธีการจัดการดูแลแม่มีตั้งหลายรูปแบบอาหารที่พ่อแม่ชอบก็สั่งซื้อได้มันมีวิธีการจัดการเยอะแยะถ้าเรามีสติเราก็จะอยู่กับความเป็นจริงขอให้ลูกทั้งหลายให้ความสำคัญวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีค่าสำหรับแม่วันนี้แหละมีค่าที่สุดเพราะมันเป็นไออุ่นของเขาว่าวันแม่แต่วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดลูกทุกคนต้องไปหาแม่ให้ได้โดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วมีลูกมีหลานแล้วนำลูกนำหลานไปเยี่ยมปู่ย่าตายายไปกินข้าวฝ่ายมื้อเที่ยงกินข้าวกับฝ่ายภรรยามื้อเย็นไปกินข้าวฝ่ายพ่อแม่สามีอย่างเงี้ยเราต้องพาลูกไปทั้งสองส่วนแต่ถ้าลูกคนไหนได้หลงสับลูกคนไหนได้หลงภรรยาตนเองหลงสามีตนเองนี่คือลำบากในลำบากที่สุดนะลำบากไปแต่บ้านสามีแต่ไม่ไปบ้านแม่ตัวเองพ่อตัวเองไปแต่บ้านภรรยาไม่ไปบ้านพ่อแม่ตนเองอย่างนี้คือลำบากเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายแม่นั้นมีความสำคัญเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่งพาแม่หรือให้แม่อาศัยเราก็ได้เบื้องต้นแม่เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราบ้านปลายชีวิตแม่ลูกเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตแม่มันสมมุติบัญญัติคำว่าแม่เป็นสมมุติบัญญัติคำว่าลูกก็เป็นสมมุติบัญญัติ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใ
4: จ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
10: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
9: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
12: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
13: เชื่อมั่นในความดี
12: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
13: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
12: ทำดี
13: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
12: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
13: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลสหนึ่งการพูดแต่วาจาที่ดี1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
12: สาธุ
13: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง
14: ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
15: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
14: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
15: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
14: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
15: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเจ้า500ชาติมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงเศรษฐีกับนักสุราจากทุมะเมทะชาดกความว่าในสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณกรุงพาราณสีทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขคราวนั้นมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งทำอาชีพค้าขายจนร่ำรวยทำให้พวกนักเลงสุราคิดจะวางยาพิษใส่ในเหล้าให้เขากินเพื่อจะเอาสมบัติของเขาพวกนักเลงสุราวางแผนทำทีเป็นต้มเหล้ากินกันทุกวันเลือกเอาทำเลที่เศรษฐีจะต้องเดินผ่านเป็นประจำพวกเขาทำเช่นนั้นอยู่เสมอทุกวันเช้าวันหนึ่งเศรษฐีจะเข้าวังไปเฝ้าพระราชาต้องเดินผ่านกลุ่มนักเลงสุราเห็นพวกเขานั่งต้มเหล้ากันอยู่พอสบโอกาสนักเลงสุราก็เชิญชวนเศรษฐีนั่งกินเหล้าท่านเศรษฐีจะรีบไปไหนนั่นมานั่งดื่มกันดีกว่าข้ามีเรื่องจะปรึกษาท่านเศรษฐีเห็นท่าทีแปลกๆร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นพวกนี้จะเป็นคนมีน้ำใจอัธยาศัยดีเหมือนคนอื่นๆจึงตอบกลับไปว่าเห็นจะไม่สมควรเพราะเราต้องเข้าเฝ้าพระราชาถ้าเกิดเมาขึ้นมามันจะไม่ดีพวกท่านกินดื่มกันตามสบายเถิดเอาไว้ขากลับเราจะแวะมานั่งดื่มด้วยละกันตกเย็นเศรษฐีกลับออกจากวังเดินทางกลับบ้านพอผ่านตรงที่เขานั่งกินเหล้าทุกวันพวกเขาเซาซีให้เศรษฐีดื่มเหล้าก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเศรษฐีมองเหล้าในหายต่างๆยังมีอยู่เต็มก็รู้สึกผิดสังเกตเห็นท่าไม่ดีจึงคิดอยากจะสั่งสอนให้พวกนี้รู้จักบาปกรรมซะบ้างโดยนักเลงสุรากล่าวว่าท่านอยู่ดื่มเหล้าชั้นดีกับพวกข้าก่อนเถอะเศรษฐีจึงตอบว่าพวกเจ้าทำให้เราไม่พอใจเราไม่นั่งกินด้วยหรอกท่านเหล้ามันรสชาติดีจริงๆทำไมพวกเจ้าไม่กินให้หมดแต่นี่เหล้ายังเหลือเต็มไหแสดงว่าต้องมีสิ่งใดผิดปกติหรือว่าใส่ยาพิษผสมลงในเหล้าพวกเจ้าจึงไม่กล้าดื่มเศรษฐีสั่งสอนให้พวกนักเลงกลับตัวเป็นคนดีอย่าทำชั่วอีกไม่งั้นจะกราบทูลให้พระราชาทรงอริโทษแล้วขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดื่มสุราทำให้เราไม่มีสติทำให้เป็นคนประมาทดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นนักเลงสุราเป็นทางแห่งความเสื่อม
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุคติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
2: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยกข่าย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์พุทธชัยมงคล

พญามารซึ่งเนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่ช้างพลายครีเมฆพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้องเข้ามารุกรานพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

อาละวะกะยักษ์ผู้ดุร้ายผู้มีจิตกระด้างลำพองหยาบช้ามีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามารเข้ามาราวีตลอดรุ่งราตรีพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีทรงชนะโดยใช้วิธีทรมานเป็นอันดีคือขันติธรรมด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

พญาช้างชื่อนาราคีรีซึ่งกำลังเมามันร้ายแรงดุดไฟป่าลุกลามร้องโกนจนาดดุดฟ้าฟาดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยเมตตาธรรมดุดรถราดด้วยน้ำเย็นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

จอมโจรองคุลิมานผู้มีฝีมือผู้แสนทารุณร้ายกาจถือดาบไล่ฆ่าพระพุทธองค์ไปตลอดระยะทางสามโยชน์พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

นี้นางจินจะมารวิกาใช้มายานำท่อนไม้กลมผูกติดท้องแล้วกล่าวว่าตั้งครรภ์กับพระองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีสงบจิตเป็นสมาธิอันงามระงับพระหฤทัยในท่ามกลางฝูงชนด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

อันนี้สัจจะนิครนผู้มีนิสัยตลบตะแลงมีสันดานโอ้อวดมีใจมืดมนยกตนข่มท่านพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีทรงชนะด้วยวิธีเทศนาให้เกิดปัญญาอันรุ่งเรืองเหมือนจุดปรีบให้เกิดความสว่างแก่ผู้มืดบอดด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

นาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากแต่มีความรู้ผิดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีทรงชนะโดยแสดงอุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสและอนุญาตให้เนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

มีท้าวผกาพรหมผู้สำคัญตนผิดว่าเป็นผู้มีคุณอันบริสุทธิ์ถือมั่นในความเห็นผิดนั้นเหมือนดังถูกงูร้ายรึงรัดไว้แน่นแฟ้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีอันวิเศษคือเทศนาญาณด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: โย
1: นรชนใดไม่เกียจคร้านสวดก็ตามระลึกก็ตามซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถานี้ทุกวันผู้นั้นย่อมละเสียซึ่งความชั่วร้ายอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นที่บรมสุขแล

ระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประกอบด้วยพระมหากรุณาเมื่อทรงมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงจึงทรงสร้างสมบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทรงถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมด้วยการกล่าวคำสัตว์จริงนี้ขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: ขอท่านจงมีชัยชนะในพิธีมงคลหรือในการทำดีใดๆเหมือนพระจอมมุนีผู้ทรงชนะมารที่โคนต้นโพทรงถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพพุทธาภิเษกทรงปราโมทอยู่บนบัลลังก์แห่งชัยชนะนิรันดร์บัลลังก์แห่งความไม่พ่ายแพ้อีกต่อไปอันสูงส่งเป็นจอมมหาปัทภีทรงเพิ่มพูนความชื่นชมยินดีแก่เหล่าประยุรญาติสากยะวงศ์ฉะนั้นเวลาใดๆที่สัตว์ประพฤติดีงามถูกต้องชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีเวลานั้นๆชื่อว่าสว่างดีรุ่งดีและเป็นขณะที่ดีชั่วครู่ที่ดีการนอบน้อมบูชาเคารพในผู้ดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐยิ่งทั้งหลายการกระทำทางกายที่ดีที่เรียกว่าเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาการพูดจาวจีกรรมที่ดีที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาความนึกคิดมโนกรรมที่ดีที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาความปรารถนาในทางที่ดีของท่านที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาหากสัตว์ใดทำกรรมที่ดีเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้รับประโยชน์ทั้งหลายที่ดีอันเป็นส่วนเบื้องขวาเช่นกัน
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอนำหลักธรรมเพื่อเป็นหลักใจในการเตือนตนด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความตอนหนึ่งว่าแม้นมีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: เนี่ยที่เราเคยอ่านในสังยุตตานิกาย
4: ก็เพราะมีใจมีธรรมรมมีผัสสะความคิดเรื่องผีจึงเกิดความกลัวผีก็จะปรากฏถ้าเราไม่คิดเรื่องผีเรื่องผีก็ไม่ปรากฏความกลัวผีก็จะไม่มีจริงเปล่าต้องพิสูจน์ดูเนี่ยพิสูจน์ดูก็ทิ้งเลยไม่มีสติในกายไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ขวายังหนอไส้หนอมาคิดเรื่องผีโดยตรงเอาทดลองคิดเลยนะก็คิดเรื่องศพที่มันบวมน่ากลัวแล้วก็จินตนาการสังขารก็ปรุงว่ามันกำลังยื่นมือมาเห็นเลยความกลัวเข้าไปจับจิตหัวใจสั่นขึ้นมาแบบกลัวผีขึ้นมาขึ้นมาเลยพ่อกำลังเดินไปในความมืดเป็นทางเล็กๆอยู่ในวัดป่าที่มีแต่ต้นไม้คลุ้มเนี่ยเดินไปพอกลัวปุ๊บเอาระกลับมาเอากรรมฐานเลยขวาย่างหนอรู้การเคลื่อนไหวของกายจิตรับได้ลมเดียวตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนตอนนั้นไม่รู้เรื่องไม่ได้สอนใครขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอต่อเนื่องขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอความกลัวหายไปเลยก็เป็นจิตปกติขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาโอ้ก็เห็นคุณค่าของกรรมฐานไหมคะกรรมฐานช่วยให้หายกลัวผีเนี่ยก็เห็นชัดก็เชื่อพระเจ้าเล็กน้อยว่าเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับตัณหาก็ดับดับทุกดับโอ้ใช่ละแต่เบาๆอยู่ขออย่างน้อใช่เนาะไปๆเอาอีกครั้งนึงลองคิดดูอีกรอบนึงเอาคิดอีกก็กลัวก็ขออย่างน้อก็หายอีกก็ไปถึงกุฏิแล้วกุฏิเป็นกุฏิเล็กๆไม่ใช่กุฏิหรอกก็คือถ้ำอะถ้ำมันเงิมอย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็เอาไม้ไปตั้งแล้วก็เอาประตูใส่เท่านั้นเองแล้วก็มุดเข้าไปนอนอยู่ใต้ถ้ำเนี่ยในนั้นก็มืดเราเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ลองปิดไฟแล้วก็ยืนอยู่กลางห้องเฮ้ยเล่นสนุกดีไงรู้สึกสนุกเดินมาเมื่อกี้กลัวๆหายกลัวกลัวหายกลัวให้สักสนุกลองเล่นในห้องนี้ดูไหมปิดไฟยืนนิ่งแล้วก็คิดถึงผีอีกรอบนึงเอาให้มันรุนแรงเลยตอนนี้มีผีมาปรากฏยืนอยู่ไกลๆแล้วแล้วมันก็ยืนมือมาหน้าตามันน่ากลัวมากหัวใจก็สั่นขึ้นมาอีกคือตอนนั้นทดลองแบบอยากจะทดลองว่าหัวใจไม่สั่นอย่างนี้ไงแต่หัวใจก็ยังสั่นเหมือนเดิมอะพออะไรก็กลับไปหายใจเข้าพองหนอหายยืนอยู่ก็ดูลมพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอหายกลัวคิดเรื่องผีหัวใจสั่นอีกพองหนอยุบหนอหายกลัวโอ้โหก็เลยอะไรพองหนอยุบหนอสารนังคัจฉามิตอนนี้เจ้าจริงจริงเจ้าจริงๆก็เริ่มสอนคนอื่นให้รู้ว่าการกลัวผีมันแค่นี้เองฉันพิสูจน์มาแล้วเพราะนั้นให้สังเกตว่าถ้าเราได้สันทิฏฐิกะเข้าใจไหมคือเราได้พิสูจน์ปฏิบัติเราศึกษาแล้วเราลองปฏิบัติได้รู้ด้วยตัวเองว่าสภาวะธรรมอย่างนั้นทำให้เกิดความทุกข์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ทำให้พ้นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกล้าสอนเข้าใจไหมฮะก็สอนเขาได้แต่ก็ไม่ยึดมั่นในหลักการเข้าใจไหมฮะ
3: ือไม่ยึดมั่นในหลักการของอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณซึ่งพระพุทธเจ้าก็พูดหลายแบบแบบตั้งแต่อวิชชามาก็มีมาตัดตอนอีตรงวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณก็มีมาตัดตอนเอาตรงสรายตนะก็มีแต่ก็ไม่มั่นใจเบาๆเพราะอะไรมันทำไมมันบรรลุอรหันต์ง่ายขนาดนั้นทำไมชาติมันสิ้นง่ายขนาดนั้นชาติสิ้นก็เพราะภพสิ้นภพสิ้นก็เพราะอุปาทานสิ้นอุปาทานสิ้นก็เพราะตัณหาสิ้นตัณหาสิ้นก็เพราะเวทนาสิ้นอ้าวแล้วเรามีสติดูเวทนาเวทนาก็สิ้นอยู่แล้วแต่วันดีคืนดีก็ไม่สิ้นเอ๊ะมันไม่สิ้นยังไงอาจารย์ก็หัวเราะเนี่ยนี่คือไม่เห็นความดับของเวทนาเพราะนั้นพระอรหันต์จึงไม่หัวเราะด้วยโลภะท่านเห็นที่จิตเนี่ยโลภะไม่เกิดเลยเข้าใจไหมคือท่านเนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเข้าใจว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์

คือไปตรวจดูจนหมดแล้วมีแต่ทุกทั่วโลกนี่เป็นแต่ทุกทั้งนั้น5ขันเนี่ยนะไม่มีขันไหนเลยที่มันไม่ทุกทั้งขันประณีตเข้าใจไหมเขานิโรธสมาบัติมา7วันก็ทุกอย่างเก่านั่นแหละวะเข้าใจไหมออกจากนิโรธสมาบัติก็ต้องไปเข้าส้วมก็ต้องไปฉันข้าวก็ต้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขเนี่ยแค่7อาทิตย์เอง49วันไม่ฉันอะไรเลยคือให้เห็นว่าเสวยวิมุตติสุขได้จริงๆนะจากนั้นพระเจ้าทำงานหนักมากเลยทำงานหนักจนกว่าช่วงไหนที่ตรวจข่ายพยานแล้วเนี่ยไม่เจอคือไม่เจอแม้แต่โสดาเข้าใจไหมฮะตรวจดูแล้วไม่เจอเลยที่จะบรรลุโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเข้าไปปีกวิเวกเลยภิกษุเราขอพักวิเวกหลีกเล่น7วันอย่างเงี้ยหายแวบเข้าไปเลยภิกษุที่จะพบเราเฉพาะผู้ที่นำอาหารมาให้เท่านั้นนั่นคือตรวจดูแล้วแสดงธรรมไปก็ไม่มีประโยชน์ได้แต่ศรัทธาแต่ไม่บรรลุสรบัติแต่ถ้าบรรลุเพียงคนเดียวใน 1,000 กว่าคนก็จะไปแม้คนนั้นจะตายวันนี้ก็ต้องรีบไปบางคนเป็นเพียงคนรับใช้ของเศรษฐีมีบ่มอินทรีย์มาพอที่จะบรรลุสรบัติได้และมีเพียงคนเดียวด้วยพุทธเจ้าก็เดินตรงไปหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็มีแป้งปิ้งอยู่แผ่นนึงเห็นพุทธเจ้าดีใจโอ้โหใครๆเขาก็ใส่บาตรพุทธเจ้าแกะแกะแกะออกมาเขาพกแป้งปิ้งมาแผ่นนึงเนี่ยโอ้ขอใส่บาตรหน่อยนิมนต์พระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าเสด็จมารูปเดียวเลยนะฮะพุทธเจ้าก็เปิดบาตรรับนางก็ใส่ขณะใส่คิดอีกแล้วมันห้ามไม่ได้เนาะมันน่าสีการเนี่ยเจตนาเนี่ยมันคิดของมันเลยอะโอ้โหเราเคยเห็นแต่พุทธเจ้าเนี่ยมีคนรวยถวายทานมากมายเข้าใจไหมวันนี้เราใส่แป้งปิ้งไปสงสัยพุทธเจ้าไปทิ้งอีกอะคงไม่ฉันของเราลอกแต่นี่คือภาพจริงนะจริงไหมนี่คือของจริงนะคนถวายของมากมายสังเกตไหมฮะเราไปบิณฑบาตมาบ้าแต่เราไม่ได้ฉันหมดอะถ้าเราฉันหมดเราก็ท้องแตกตายใช่ไหมนางนี่ก็คิดโอ้ยพุทธเจ้าเนี่ยคงไม่ฉันของเราหรอกเนี่ยเพราะว่ามีแต่คนรวยๆเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าก็ครีบผ้าสีธนะผ้าปูนั่งเนี่ยปูเลยนางก็งงเฮ้ยปูทำไมพุทธเจ้านั่งเลยฉันเลยแล้วพุทธเจ้าต้องปฏิสังขายโยก่อนไหมคะไม่ต้องโอ้ไม่ต้องมาปฏิสังขายโยนิโซปินดาปาตังไม่ต้องมันอยู่ในใจเป็นปกติฉันไปก็ดูไปเนี่ยมันฉันด้วยปัญญาญาณสัมปยุตพระเจ้าก็ฉันแป้งปิ้งซึ่งถ้าปฏิสังขายโยจริงเนี่ยอาจจะฉันไม่ได้นะแป้งปิ้งเนี่ยมีแต่แป้งมีแต่มันมีแต่แป้งมีแต่อะไรเนี่ยถ้าปฏิสังขายโยก็อาจจะแบบยังไม่ฉันตอนนี้จะเดินบินระบาดต่อไปเผื่อเจอผักลวกเผื่อเจอผลไม้ใช่ไหมนี่ถ้าปฏิสังตามนั้นนะแต่สำหรับพระเจ้าตามเหตุการณ์และนี่ฉันจะช่วยเธอให้บรรลุสุรบันปฏิสังขายโยไม่เกี่ยวละเข้าใจไหมแป้งก็แป้งแต่จะช่วยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะอ๋อผู้เจ้านั่งฉันตายตายตายตายตายผู้เจ้ารู้ใจเราหรือเปล่าเนี่ยเริ่มคิดละผู้เจ้ารู้ใจเราหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยฉันเลยโอ้ดีใจคือศรัทธามีความสุขจังเลยผู้เจ้าไปฉันเสร็จนางนี้ก็นั่งจ๊อกป๊อกแผ่นสองแผ่นเองก็หมดละเช้านั้นผู้เจ้าได้ฉันแค่เนี่ยนี่คือการช่วยเหลือคนคนหนึ่งและได้ค่าตอบแทนแค่นี้ผู้หญิงคนนั้นก็นั่งมีความสุขผู้เจ้าก็ถามคำถามแรกเลยเปิดประตูหัวใจก่อนกุญแจเสียบหมุนซ้ายปิดประตูหมุนขวาเปิดประตูผู้เจ้าหมุนขวาทันทีกรึ๊กเปิดออกมาเลยดูก่อนน้องหญิงเมื่อคืนเนี่ยเธอคิดติเตียนสาวกของเราทำไมตาเหลือกเลยวอยเมื่อคืนนี้นางเป็นคนรับใช้ต้องทำงานหนักล้างถ้วยล้างชามให้กับเศรษฐีแล้วก็นึกในใจว่าอีปู่เศรษฐีนี่สบายอย่างตุกินแล้วก็นอนเบอะเบอะเบินเบอะกูเป็นคนรับใช้กูต้องมาเก็บห้าทุ่มหกทุ่มโอ้ยกูละง่วงไม่ล้างก็ไม่ได้มดจะขึ้นถ้ามดขึ้นเศรษฐีด่าเราอีกมองไปที่ภูเขาด้านโน้นเห็นภิกษุเดินจงกรมจุดเทียนทางเดินจงกรมเนี่ยหัวทางเดินจงกรมกับท้ายทางเดินจงกรมแล้วก็เดินจงกรมนางนี้คิด
โอ้เมื่อก่อนก็เข้าใจว่าคนไปบวชคงจะพ้นทุกข์ตายตายก็มีเรื่องกลุ่มใจเหมือนเรานี่แหละว่า 5-6 ทุ่มยังไม่นอนอีกสงสัยนอนไม่หลับแน่ๆเลยเนี่ยกลุ่มใจเหมือนเราเนี่ยนะโอ้แต่ถ้ากูเป็นเศรษฐีจะนอนตั้งแต่2ทุ่มนะจะนอนมาตั้งแต่ทุ่มเลยล่ะโว้ยอย่างเงี้ยก็คิดตำหนิติเตียนไปไม่นึกเลยว่าพุทธเจ้าจะรู้ใจพุทธเจ้าเมื่อคืนนี้เธอติเตียนสาวกของเราทำไมอ่ะแล้วพุทธเจ้าก็แสดงธรรมบรรลุโสดาบันเสร็จกิจในการช่วยคนให้พ้นทุกข์แล้วก็เสด็จจากไปนี่คือพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมอินทรีย์พละไม่พอมันไม่พอจริงๆอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยไม่กล้าเชื่อมันไม่กล้าเชื่อและที่สำคัญนิสัยไม่ดีเป็นคนที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไปโดยลำดับเลยไม่เคยอ่านตั้งแต่หน้าแรกไปหน้าสองไปหน้าสามไปนะไม่เคยน่าอ่านยังไงมาเพิ่งเปิดชอบใจพระสูตรเนี่ยก็เปิดอ่านชอบใจพระสูตรอันเก่านั่นแหละนะแล้วมีวันหนึ่งก็มาเปิดปริวิมังสนสูตรพออ่านปริวิมังสนสูตรเนี่ยเธอจงพิจารณาปัจจัยภายในนะจงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์เธอจงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์เธอจงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์วิมังสาเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเธอจงพิจารณาโดยรอบปริวิมังสาเข้าใจไหมเธอจงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์เริ่มต้นพุทธเจ้าถามว่าภิกษุการพิจารณาเพื่อให้ถึงความสิ้นทุกข์ทำอย่างไรภิกษุก็บอกขอพุทธเจ้าสอนเถอะเธอจงพิจารณาอย่างนี้นะว่าทุกทั้งปวงเนี่ยทุกทั้งปวงเนี่ยทุกแก่ทุกป่วยทุกตายเนี่ยมาจากชาติความเกิดแล้วชาติเนี่ยก็มีภพเป็นปัจจัยภพก็มีอุปทานเป็นปัจจัยไงนะอุปทานก็มีตัณหาก็สอนไปอย่างเงี้ยก็สอนปฏิจจสมบัติสายเกิดสายดับแต่ที่น่าสนใจก็คือพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีการปรุงบุญปุญญาภิสังขารจึงมีการปรุงบาปอปุญญาภิสังขารจึงมีการปรุงอเนนชะบังคับจิตที่นิ่งในอรูปฌานสามปรุงเนี่ยนะแล้วถ้าสังขารไหนปรุงวิญญาณก็ไปตามนั้นจริงป่ะถูกไหมปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญวิญญาณก็เข้าถึงบุญเลยเข้าใจไหมฮะเพลิดเพลินในบุญไหมคะเพลิดเพลินในบุญเมื่อวิญญาณเข้าถึงบุญอุปปาโยอวิมุตโตอนุปาโยวิมุตโตเนี่ยเมื่อวิญญาณเข้าถึงบุญด้วยความเพลิดเพลินในบุญเนี่ยฮ่ามันจะไม่เกิดเหรอมันก็ต้องเกิดสิใช่ไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังเมื่อปรุงบาปล่ะมีอวิชชาก็เลยปรุงบาปโกรธเงินวิญญาณก็เข้าถึงอปุญญาภิสังขารทะลึ่งทะเล่นวิญญาณก็เข้าถึงอปุญญาภิสังขารเมื่อวิญญาณเข้าถึงอปุญญาภิสังขารเอาท่องเลยเข้าถึงอ่ะวิญญาณเข้าถึงอปุญญาภิสังขารน่ะด้วยความเพลิดเพลินฉันทะในความงอนฉันทะในความทะลึ่งทะเล่นเป็นไงวิญญาณก็เข้าถึงก็งอกงามก็เติบโตใช่มั้ยก็ต้องอุทานเหมือนเดิมว่าอุปปาโยอวิมุตโตถ้าเข้าถึงไม่หลุดพ้นอนุปาโยวิมุตโตเข้าใจไหมฮะแต่มันอยู่กันคนละพระสูตรพุทธเจ้าก็สอนอย่างเงี้ยว่าเมื่อปุญญาภิสังขารวิญญาณก็เข้าถึงบุญอปุญญาภิสังขารวิญญาณก็เข้าถึงบาปอเนนชาภิสังขารวิญญาณก็เข้าถึงอเนนชาเมื่อวิญญาณเข้าถึงเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อวิญญาณไปเข้าถึงไปเพลิดเพลินหมกมุ่นอย่างเงี้ยปรุงบุญปรุงบาปอย่างเงี้ยแน่นอนนามรูปก็หยั่งลงสิก็หยั่งลงสิใช่มั้ยลูกศิษย์อาจารย์บางคนเนี่ยปรุงอเนนชะมีมั้ยบังคับจิตให้นิ่งไปนั่งนานไปเลยจนเป็นโรคท้องผูกจนเป็นโรคอะไรเข้าใจมั้ยฮะจนเป็นตุ่มเต็มตัวเนี่ยก็เพราะอะไรเครียดวิญญาณมันเข้าถึงอ่ะวิญญาณมันเข้าถึงการปรุงบุญบ้างปรุงบาปบ้างหงุดหงิดนั่งไม่ได้ผลก็หงุดหงิดไม่บรรลุสักทีก็หงุดหงิดวิญญาณก็เข้าถึงบาปเข้าใจไหมบางทีนั่งนานนั่งนิ่งนั่งนานก็อดนอนแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนพรหมจรรย์ฟังว่าเมื่อคืนนี้ไม่นอนเลยก็พากันสาธุดีจังเลยเจ้าหล่อนเครียดไหมร่างกายเจ้าหล่อนก็เครียดขึ้นภูมิต้านทานลดลงเพราะเจ้าหล่อนไม่มีภูมิพอภูมิต้านทานแพ้เข้าใ
ข้าใจไหมฮะก็ป่วยเพราะอะไรมันไม่บรรลุสักทีมันก็กลายเป็นอบุญญาพิสังขารอีกปุ้งบาปอีกเข้าใจหรือยังเราก็เพียรสุดขีดทำไมมันไม่บรรลุนะบรรลุสักโสดาบันก็ยังดีนะต่อรองก็ไม่รู้จะไปต่อกับใครก็เครียดเป็นไงภูมิต้านทานในตัวก็ลดลงก็ป่วยหนักเลยเข้าใจไหมฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอปรุงบุญปรุงบาปนามรูปก็หยั่งลงเลยเข้าใจไหมฮะนามรูปประเภทโรคภัยไข้เจ็บก็หยั่งลงในร่างกายเลยเข้าใจไหมถ้าตายตอนนี้แรปเกิดทันทีเลยเข้าใจไหมฮะเกิดได้นามรูปใหม่เลยอย่างนี้เสร็จแล้วจากนามรูปก็มีอายตนะมีผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานทุกสารพัดทุกเข้าใจไหมฮะตามเหตุเขาเลยจากนั้นพระเจ้าก็ช่วยสุดขีดก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์จะมีปุญญาพิสังขารไหมภิกษุก็ตอบไม่มีอปุญญาพิสังขารมีไหมไม่มีอเนนชาพิสังขารมีไหมไม่มีพระอรหันต์ไม่มีเด็ดขาดเสร็จแล้วเมื่อไม่มีเนี่ยพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าเมื่อสังขารไม่มีโดยประการทั้งปวงวิญญาณจะมีได้ไหมไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยนามรูปจะปรากฏไหมไม่ปรากฏเมื่อนามรูปก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยอายตนะจะปรากฏไหมก็ไม่ปรากฏเมื่ออายตนะไม่ปรากฏโดยประการไม่มีโดยประการทั้งปวงเลยอสติเลยนะฮะใช้คำว่าอสติไม่มีอสติไม่มีเมื่ออายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงการกระทบผัสสะมีไหมก็ไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยเวทนาจะมีไหมเวทนาก็ไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงตัณหาจะมีไหมตัณหาก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงอุปทานจะมีไหมเมื่ออุปทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยภพจะมีไหมเมื่อภพไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติจะมีไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสก็ไม่มีเนี่ยนะแล้วตอนจบโอ้โหซาบซึ้งมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเชื่อเรื่องเนี้ยมีพระสูตรนี้พระสูตรเดียวนะที่ย้ำขนาดนี้เลยสัทธะหะเธอจงศรัทธาเรื่องนี้ปัสสะทะหะทะเธอจงเลื่อมใสในเรื่องนี้มัญญะทะเธอจงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆสำคัญยิ่งเลยอย่าไปให้ความสำคัญอย่างอื่นเธอจงสำคัญเรื่องนี้มัญญะทะทะทะอยู่อ่ะเข้าใจไหมเธอจงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เธอจงเลื่อมใสคือศรัทธาจนถึงหัวเลยปั๊กแล้วเธอจงอธิมุตจะทะเธอจงน้อมใจไปปักใจอย่างนี้เลยชื่ออย่างนี้เลยนะเธอจงอย่า กังขาอย่า กางขาแล้วมันเลยไม่ได้เดินเนี่ยนะเธอจงสิ้นความกังขาเธอจงอย่าสงสัยลังเลวิจิกิจฉาเนี่ยนะอย่ามีเนี่ยเธอจงเชื่อเนี่ยแต่เธอรู้ไหมในพระสูตรเนี่ยมีบทสรุปเนี่ยว่าไงข้าสรุปอย่างนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีการปรุงบุญใช่ไหมไม่มีการปรุงบาปไม่มีการปรุงบังคับจิตให้นิ่งในรูปฌานใช่ไหมแล้วมันจะมีครั้นเมื่อเข้าใจไหมครั้นเมื่อไม่ปรุงบุญครั้นเมื่อไม่ปรุงบาปครั้นเมื่อไม่บังคับจิตให้นิ่งในรูปฌานแล้วมาสรุปอีกฮะคือครั้นเมื่อไม่ปรุงบุญไม่มันสามอันมาครั้นเมื่ออีกทีครั้นเมื่อไม่สังขารเลยไม่ปรุงแต่งคำเดียวอนะพิสังขรณโตเมื่อไม่ปรุงแต่งอยู่เข้าใจไหมเมื่อไม่ปรุงแต่งอันตะปัจจัยอนะพิสันเจตยันโตไม่ปรุงแต่งทางใจด้วยเมื่อไม่ปรุงแต่งทั้งหมดกระคือการกระทำอะอนะพิสังกะโรนโตอนะพิสันเจตยันโตโอ้โหนี่คือภาษาบาลีชัดเจนว่าเมื่ออนะพิสังขะโรนโตอนะพิสันเจตยันโตไม่มีเจตนาปรุงแต่งใจไม่ปรุงแต่งการกระทำการพูดการกระทำไม่ปรุงแล้วเนี่ยที่เป็นมูลเป็นบาปนะตั้งแต่ต้นมาเนี่ยสรุปลงเลยอนะพิสังกะโรนโตอนะพิสันเจตยันโตเนี่ยย่อมไม่กโรติเข้าใจไหมคือก็ย่อมไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งเนี่ยก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกไงนะ
เมื่อไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลกจิตก็หลุดพ้นวิมุตโตเลยเมื่อหลุดพ้นจึงถิตังพระอรหันต์ทั้งหลายมั่นคงเมื่อถิตังก็สันตุสิตังคือมีความยินดีด้วยดีแล้วไม่ได้ยินดีด้วยชั่วนะยินดีด้วยดีแล้วม่วนเมื่อยินดีด้วยดีแล้วก็ทำไมเมื่อยินดีสันตุจิตังเสร็จณปริตตสติก็ไม่หวาดหวั่นปริตตสะไม่หวั่นไหวหวาดหวั่นไม่มีกระทบกระเทือนหวาดหวั่นไม่มีเมื่อไม่หวาดหวั่นก็ปัจจตัญเยวะปรินิพพายติย่อมประพฤติดับสิ่งที่มัดผูกไม่มีสิ่งที่ร้อยรัดมัดใจโดยรอบเลยทุกทิศทางเนี่ยนะหมดเลยกลับมาอ่านพระสูตรนี้ใช้เวลาหลายปีมากหมุนวนอยู่แถวเนี้ยเข้าใจไหมแต่ชีวิตอาจารย์เกาะอยู่กับตรงเนี้ยหลุดจากตัวนี้เข้าถึงอะไรคะหลุดจากตัวนี้ไปยกหินใช่ไหมยกหินยกขนทรายแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ลูกหาก็ค่อยๆสะสมความรู้สะสมประสบการณ์สะสมการฝึกจิตไปว่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นยอมรับว่าขันห้ามีโฟร์ตี้โตยอมรับว่าขันห้ามันเฮงซวยอย่างนั้นแหละข้างในข้างนอกนะก็เหมือนกันนั่นแหละว่าเนี่ยก็ฝึกนะจนกระทั่งกลับมาอ่านพระสูตรปริวิมังสนสูตรอีกรอบนึงโอ้โหแจ่มแจ้งชัดเจนความสำคัญกับปฏิจจสมุปบาทเถิดว่าถ้าดับมันดับจริงๆถ้าเกิดมันเกิดจริงๆจากนั้นก็มาวนอีตรงนั้นจิรสุตตาเข้ามาถามพระอาจารย์คะหนูสงสัยมากเลยค่ะอวิชชาปัจจยสังขารานะคะสังขาราปัจจยวิญญาณังนะคะแล้วก็วิญญาณังปัจจยนามรูปังนะคะแล้วก็นามรูปังก็มาปัจจยวิญญาณังนะคะพระอาจารย์คะมันยังไงคะทำให้สังขารเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณแล้วนามรูปนี่ก็ทำให้เกิดวิญญาณอย่างเงี้ยนะอาจารย์ฟังปุ๊บอาจารย์ตอบทันทีทันควันเพราะว่านามรูปก็เป็นสังขารจิรสุตตาก็บอกเข้าใจจบเลยแต่คำตอบอาจารย์ตรงนั้นมันตอบทันทีทันควันจากการสะสมมานานเนิ่นเข้าใจหรือยังภาวนาแปลว่าทำให้มีทำให้เป็นบุคคลผู้เป็นเจ้าของความมีอันนั้นมีอะไรล่ะมีสติบ่อยๆมีปัญญาบ่อยๆมีศีลทุกวันมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาเฉียบแหลมมีความรู้ชัดเจนมีเป็นศีลภาวนามีการภาวนาศีลให้ศีลบริสุทธิ์จิตตภาวนามีจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วมีปัญญาภาวนามีความรู้ที่ชัดเจนรอบถ้วนในอริยสัจ4ใน8เรื่องนั้นมีการภาวนาอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเหตุการณ์ใดศีลต้องบริสุทธิ์ไว้ก่อนจะกระทบกระทั่งกระแทกกระเทือนจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่าผิดศีลเด็ดขาดถ้าผิดรีบมาบอกให้เพื่อนพรหมจรรย์วันนี้ข้าพเจ้าผิดศีลข้อนี้เลวจริงๆเลยบอกว่าอุ๊ยจะไม่ทำอีกต่อไปอย่างเงี้ยต้องมาบอกถ้าขืนหมกเม็ดความชั่วจะเติบโตจะงอกงามเพราะเกิดการเข้าถึงบาปแล้วซ่อนความผิดไว้สกปรกไปเรื่อยๆสกปรกไปเรื่อยๆเข้าใจไหมผิดเรื่องไหนมาบอกเลยบอกเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยมาบอกเลยท่านวันนี้ข้าพเจ้าเพลอโกหกไปเพราะว่าพูดไวไปหน่อยคืออย่างนี้แล้วจะไปแก้ก็ไปทันแล้วเขาไปแล้วเขาไปเมืองนอกแล้วแต่เดี๋ยวจะเขียนจดหมายบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแก้เข้าใจไหมวันนี้เอามาเล่าให้เธอฟังว่าในนิทานวรรคมีเรื่องผีเปรตและมีเรื่องลาภสักการะเนี่ยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าพวกที่อ่านนิทานวรรคเนี่ยนิทานวรรคเนี่ยนะพวกที่อ่านพวกเนี้ยจะเป็นพวกที่มีความรู้มากจะเป็นพวกที่ดูเหมือนมีปัญญาเยอะเพราะนั้นต้องเอาลาภสักการะมาตบหัวมันว่าลาภสักการะเป็นสิ่งชั่วช้าแสบเผ็ดหยาบคายเป็นอันตรายต่อพระนิพพานเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้มาสอนมันด้วยเพราะไม่งั้นเวลาปัญญามันเยอะแล้วมีแต่คนนับถือไงพอมีคนนับถือมันก็หลงเหลิงในตำแหน่งในยศในเกียรติในลาภสักการะเพราะฉะนั้นต้องเอาลาภสักการะมาตบหัวเอามาไว้ที่นี่มาแล้วเอาผีเปรตมาไว้ด้วยว่าเห็นไหมสามเณรรูปนั้นมีจีวรไฟไหม้ลุกโผล่เพราะอะไรมันบ้าปัญญานี่แหละมันทำเป็นเก่งมันอวดดีมันกินจนตุ้ยนุ้ยอย่างนี้นะก็เอาเรื่องนี้มาใส่ในนี้ต้องยกมือไหว้

0: ระเถรานุเถระต้องไหว้พระมหากัสสปะไหว้พระอานนท์ไหว้พระภิกษุ500ที่ร่วมกันสังคายนาครั้งที่1รวบรวมคำสอนพระเจ้าเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็เอาผีเปรตมาตบหัวไอ้พวกปัญญาเยอะดีจังเลยสาธุถ้ามีความรู้เยอะและไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์นะฮะน่ากลัวมากเข้าใจไหมต้องเชื่อเลยนะว่าถ้ามีอวิชชารับรองมีนรกได้อยู่เข้าใจไหมยกเว้นอนาคามีสกิทาโซดาซึ่งมีอวิชชาเหลือเล็กน้อยแต่ไม่ตกอบายแต่ปุถุชนผู้มีอวิชชาเนี่ยนรกยังไม่ปิดสำหรับคุณนะคะก็พูดกันง่ายๆนะมนุษย์โลกนี่แหละถ้าเราไม่ทำชั่วเราก็ไม่เคยเห็นว่าในคุกมีสภาพเช่นไรจริงไหมเราต้องเคยทำชั่วจึงจะเข้าไปเห็นคุกหรือทำกรรมประเภทเจตนาสมัครสอบเป็นผู้คุมคุกมันก็ต้องไปเห็นคุกเข้าใจหรือยังทุกขสมุทัยความเกิดทุกสตาร์ทที่อายตนะนี่แหละเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณชัดๆแต่เราอ่านแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญนู่นไปอ่านอภิธรรมว่าอายตนะแปลว่าเหตุเกิดจิตเจตสิกถึงจะฮะแน่เห็นไหมแล้วตรงนี้ก็บอกชัดๆไงอาศัยหูกับเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้นก็ยังไม่เก็ตอีกเข้าใจไหมแล้วเชื่อไหมอาจารย์ไปสอนลูกศิษย์คนหนึ่งนะวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเขาเป็นไงรู้ไหมท่าเขานะเขาก็ดึงผ้าอาจารย์แบบแง้วแง้วเหมือนเด็กนะเขาก็เนี้ยเนี้ยเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนคือถ้าไม่ให้อาจารย์พูดอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์ก็มีอะไรวิญญาณที่ตัวอู้นั่นนะจักขุวิญญาณอย่างนั้นนะก็เข้าใจแต่ใครหูเรื่องวิญญาณผีเพจที่มันมาหลอกมาหลอนนั่นนะสอนได้ก็คือเขาไม่ยอมทิ้งไอ้ตัวนั้นนะเขาเข้าถึงเพราะอะไรเพราะเขาเกิดในชนบทแล้วเขาเห็นผีทรงอ่ะเขาเห็นกับตาเลยอ่ะเขาเห็นมันแล้วก็เห็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เห็นอย่างงอนอย่างนี้และชีวิตเขาเองก็มีปาฏิหาริย์อะไรแปลกเขาไปเรียนฤทธิ์ฮะเขาไปเรียนท่องคาถาเขาก็ใช้ฤทธิ์นะฮะตาปูสี่นิ้วอ่ะตอกติดกับไม้เนี่ยเป็นครึ่งเลยนะฮะใช้คาถาออกมาอย่างเงี้ยมันก็น่าทึ่งใช่ไหมเขาเลยอยากได้ฤทธิ์มากเลยเข้าใจไหมโอ้โหเอาละหมดเวลาขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านจงให้ความสำคัญกับการพิจารณาขันธ์5โดยปฏิจจสมุปบาทให้เห็นขันธ์5ว่าเป็นเพียงอายตนะเป็นเหตุให้เกิดจิตเจตสิกให้เห็นว่าขันธ์5นี้เป็นเพียงธาตุมันทรงสภาพของความเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมและวิญญาณที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองมันเป็นเพียงธาตุ18เมื่อรู้ความจริงว่ามันเป็นเพียงอายตนะเป็นเพียงธาตุและเป็นเพียงปฏิจจสมุปบาทซึ่งเกิดร่วมกันและอาศัยกันเกิดไม่มีบุคคลไม่มีของบุคคลอยู่ในนั้นเลยเมื่อเห็นอนัตตาก็จะบรรลุนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดได้อนัตตสัญญาผู้นั้นก็บรรลุนิพพานขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุนิพพานแล้วชักชวนผู้อื่นให้มาบรรลุถึงนิพพานเห็นนิพพานประกาศสอนนิพพานเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
3: ใจ
4: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: แมส FM

0: ้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระ